0: ร่วมมือในภูมิภาคอาจจะทำให้ GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 4% ในระยะยาวค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานก็มีการพูดถึงประเด็น AI ในหลายแง่มุมนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตแต่ขณะเดียวกันบางภาคส่วนก็มองว่าการที่ AI ถูกนำมาใช้นะคะก็เป็นโอกาสสำหรับในถ้าเราใช้เป็นนะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นทางตัวแทนของไทยเองเมื่อวานก็พูดถึงการใช้ AI ในภาคเกษตรบอกว่า AI เนี่ยควรจะได้นำมาใช้ในภาคส่วนที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเช่นภาคการเกษตรภาคบริการต่างๆนะยกเรื่องภาคการเกษตรที่ในอนาคตอาจจะมีคนอยู่ในภาคการเกษตรน้อยลงก็เป็นโอกาสที่ AI จะเข้ามาช่วยเติมตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดของการทำเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำคือทำเกษตรที่น้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มราคาแล้วก็ขายได้ในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI ทีนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่พูดเรื่องของ GDP ของไทยนะคะว่าจะโต 2.3% เรากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ค่ะ
1: ก็มาที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนายวิไทยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2569จาก 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 ค่ะโดยผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ายังคงมั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับประมาณการของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 2.3 นะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจก็ยังมีแรงส่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการส่งออกนะคะคาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17-18 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคาดว่าเติบโตร้อยละ 13 นะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ไทยลดลงจากในอดีตที่เคยขยายตัวร้อยละ 3-5 เหลือร้อยละ2กว่าในปัจจุบันค่ะขณะที่ GDP เต็มศักยภาพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 สะท้อนความสามารถในการเติบโตระยะยาวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องหลายทศวรรษผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันลดลงกำลังแรงงานที่หดตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาในระบบการศึกษาตลอดจนนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ86-87ของ GDP แล้วก็ภาระหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งแบงก์ชาติก็ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ

0: วัย85ปีนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่2ตำบลป่าไผ่นะคะตำบลซอยป่าไผ่ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าด้วยความยากลำบากเนื่องจากความมืดนะคะมีน้ำท่วมสูงด้วยต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาค่ะทางนี้เส้นทางที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะน้ำท่วมสูงแค่ไหนจะหนักแค่ไหนความเหนื่อยล้าก็รู้สึกอยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าร่างที่กำลังเคลื่อนย้ายไปนั้นนะคะก็คือเป็นญาตินะคะแต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะมาบวกกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้ความรู้สึกยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะการพาร่างผู้จากไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างสมเกียรตินะคะทางกู้ภัยก็พยายามอย่างเต็มที่สู้ด้วยหัวใจค่ะแม้น้ำจะท่วมสูงแค่ไหนก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะแล้วก็การชันสูตรศพจากทางจอร์เจียนั้นเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะรอผลการชันสูตรซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะล่าสุดก็ทางครอบครัวนะคะพี่ชายก็โพสต์นะคะว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมผลชันสูตรทางการแพทย์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ออกมานะคะบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายส่วนผลตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือดพบเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 0.33 ไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารอื่นๆนะคะสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงนะคะก็ให้ผลเป็นลบค่ะไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจแต่ว่าทางการจอร์เจียนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้ได้ทราบในขณะนี้ก็ต้องรอการสืบสวนทางอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสรุปผลได้ส่วนสิ่งของส่วนตัวของฮาลุนนั้นทางการจอร์เจียก็ยังไม่สามารถส่งมอบคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาค่ะโดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้วเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตัวเองและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียนะคะซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าคอยความชัดเจนสาเหตุการเสียชีวิตของฮาลุนนะคะแล้วก็ข้อสรุปจากการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าก็เข้าใจว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าการไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนย่อมเป็นสิ่งที่ครอบครัวยังกังวลและต้องการคำตอบค่ะก็ยืนยันว่าไม่หยุดติดตามเรื่องนี้นะคะเพียงแต่กระบวนการสอบสวนก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของทางการจอร์เจียค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาที่จังหวัดตรังนะคะมีผู้ถือศีลกินเจแต่งชุดขาวเฝ้าดูพิธีล้างเคี้ยวหรือว่าการล้างเกี้ยวพระจีนในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทางศาลเจ้าก็หามเคี้ยวหรือเกี้ยวนะคะออกเที่ยวนะคะในวันนี้เคี้ยวเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบทำการล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเคี้ยวจำนวน14เคี้ยวตัวเหรียญ2หลังและการจุดประทัดใช้วิธีผูกติดกับไม้ไผ่ที่ติดมีความยาวแล้วก็จุดประทัดใส่เคี้ยวผู้หามเคี้ยวก็จะต้องเต้นตามจังหวะเสียงประทัดที่ดังใช้เครน2คันยกนะคะทำไมถึงใช้เครน2คันเพราะว่ายกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเคี้ยวครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุแล้วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะเรื่องราวระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีค่ะหลังจากที่ถูกกบฏฮูตีโจมตีสนามบินและแหล่งน้ำมันหลายรอบนะคะรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดค่ะเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซอมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียกล่าวระหว่างการประชุมด้านพลังงานในกรุงริยาดนะคะบอกว่าสถานการณ์โจมตีร้ายแรงต่อสนามบินและแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซโดยกลุ่มฮูตีเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดจริงจังเขาก็ขอบคุณผู้บริหารในอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายพลังงานที่เข้าร่วมงานแม้จะเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้นมาก็ตามแต่ก็ชี้ด้วยว่าการโจมตีกระทบความมั่นคงพลังงานเป็นบทสำคัญซึ่งซาอุดิอาระเบียจะต้องเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นให้ได้ก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธใส่อาคารผู้โดยสารอีกแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและต้องปิดทำการฮูตีแถลงว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานอย่างโหดร้ายของซาอุดิอาระเบียในเยเมนต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชายชาวปากีสถานคนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่ฮูตีโจมตีอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดค่ะส่วนเมื่อคืนวานก็มีระเบิดอีกครั้งในกรุง

0: ริยาดโดยโฆษกกลุ่มฮูตีกล่าวว่ากลุ่มได้โจมตีสนามบินอีกครั้งทำให้สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ระงับเที่ยวบินไปยังริยาดและเมืองดัมมามทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการชั่วคราวสายการบินเอติฮัดแอร์เวยส์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับริยาดเจดดาดัมมานโดยคาดว่าสนามบินคิงคาลิดจะยังคงปิดทำการจนถึงวันเสาร์โฆษกฮูตีเตือนว่าจะโจมตีต่อเนื่องลึกเข้าไปในซาอุดิอาระเบียใช้กลยุทธ์ปิดล้อมและรุกคืบมุ่งเป้าไปที่กำลังเสริมของศัตรูในซาอุดิอาระเบียจนกว่าจะยุติการรุกรานและปิดล้อมประชาชนเหตุการณ์โจมตีสนามบินริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับการประณามอย่างกว้างขวางจากนานาชาตินะคะนายแอนโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติมีแถลงการว่าเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะส่วนรัสเซียยูเครนนะคะความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ยังดำเนินต่อเนื่องล่าสุดมีการโจมตีโดยเป็นฝ่ายรัสเซียที่โจมตีชานกรุงเคียฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโฆษกสหประชาชาติรายงานสรุปความเสียหายพร้อมประณามเหตุโจมตีหลายครั้งในยูเครนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเรือนเสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกเกือบ200รายการโจมตีสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงโรงไฟฟ้าประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่แนวหน้าเพิ่มเติมและก็มีคลื่นจากแรงระเบิดที่สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานอาคารองค์การสหประชาชาติในเมืองโคลาอิวอีกด้วยเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการกองทัพระงับการโจมตียูเครนหากจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยก่อนหน้านี้นะคะมีปฏิเสธเงื่อนไขการหยุดยิง60วันที่ถูกเสนอโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนรัสเซียบอกว่าต้องการข้อตกลงสันติภาพในภาพรวมมากกว่าซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนเผยยูเครนก็มีความพร้อมค่ะสำหรับข้อตกลงการหยุดยิงด้านพลังงานแต่ไม่ใช่การยินยอมเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ผ่านทรูโซเชียลบอกว่ารัสเซียยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานพร้อมกล่าวโทษว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของยูเครนเป็นสาเหตุทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นแต่ล่าสุดนะคะมีการโจมตีโดยฝั่งรัสเซียที่โจมตีอาคารสูง25ชั้นในย่านกรุงชานกรุงเคียฟนะคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ11รายค่ะ
0: หมดเวลานะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ตายเราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถ

0: ายเป็นกันเองกับดีเจอสมท.สายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟัง
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ราายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania

เองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฟ้าข้าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่

0: จังหวัดพัทลุงนะคะ
1: พัทลุงประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน้าหอประชุมจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงตุลาการข้าราชการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงรับทราบปัญหาและพระราชทานแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังทรงพระราชทานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนการประกอบพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพัทลุงและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยพร้อมน้อมนำพระราชดำริและหลักการทรงงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
0: ผม.พัทลุงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี2569บูรณาการเครือข่าย11อำเภอเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัยจังหวัดพัทลุงประจำปี2569เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังและวางแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีโดยมีนางสาวพิมพ์รพัฒน์ทิพย์ชวานนท์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำอำเภอและผู้ช่วยอำเภอพิการประจำอำเภอทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุง
2: ภาคครั้งที่9ในปี2569นี้นะครับในการนี้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนุสิทธิ์อนุสรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พลตำรวจตรีอำนาจเดชบุญเหลืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ชวนหลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์วสินสุวรรณรัตน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่รองศาสตราจารย์จุฑามาศสัตสุขผู้อำนวยการศูนย์แม่ข่ายประสานงานอปสทภาคใต้นางปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการอปสทและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมรับเสด็จครับโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับร่วมกันกับจังหวัดสงขลาและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่าอปสท.จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ในระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2519เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดจนสร้างความ

ความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกแก่เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการรักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องและยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลครับมากันที่ในเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับก็คงจะได้มีการปฏิบัติกันทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับในเรื่องของพระสงฆ์นิกรในพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับอย่างสงขลาเองก็มีเรื่องของการรวมพลังจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 39,099 ดอกครอบคลุมทั้ง16อำเภอพร้อมกับการจัดทำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด17ช่อส่งมอบไปยังกระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจนารัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางณัฐธิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลานางนิตยามณีโชติรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงซึ่งจังหวัดสงขลากำหนดเป้าหมายผลิตดอกไม้จันทร์จำนวน 39,099 ดอกครอบคลุมพื้นที่ทั้ง16อำเภอโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ดอกไม้จันทร์ที่จัดทำจะมี7รูปแบบก็คือดอกดารารัตดอกกุหลาบดอกพุทานดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและดอกชบาหนูซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ช่วยกันประกอบกลีบและตกแต่งอย่างประณีตนอกจากนี้จังหวัดสงขลาก็ยังได้มีการนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมาประดิษฐานมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์จำนวน17ช่อเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีด้วยจิตอาสาสำหรับอำเภอหาดใหญ่ก็ได้มีการตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 75,000 ดอกโดยประชาชนและจิตอาสาต่างร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความตั้งใจเพราะว่าดอกไม้จันทร์และดอกไม้จันทร์แต่ละดอกเนี่ยนะครับไม่เพียงแค่เกิดจากความประณีตในการประดิษฐ์แต่ว่ายังบรรจุไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของชาวหาดใหญ่และชาวสงขลาครับจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาโดยการจัดทำดอกไม้จันทร์อย่างน้อยครัวเรือนละ1ดอกเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้แนวคิดทำด้วยมือถวายด้วยหัวใจนะครับไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดต่างๆของในภาคใต้ของเรานะครับก็ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องเตือนกันไว้เรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกันกับน้ำท่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าในโซนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะครับจากการติดตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับในปีนี้นะครับมาดูกันที่จากทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีกิจกรรมหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดมอบรางวัลใหญ่แก่คนใจดีนะครับที่อุดหนุนกิจกรรมกาชาดในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยในปีนี้นะครับก็มีผู้

0: บริหารจังหวัดหลายท่านนะครับก็ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานรวมทั้งสื่อมวลชนและประชาชนก็เข้าร่วมในกิจกรรมครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวว่าสภากาชาดไทยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาในเรื่องของสาธารณภัยนะครับให้กับผู้ที่ประสบภัยต่างๆให้ทำการให้มีเรื่องของการทำสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วก็รวมถึงผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมสุขอนามัยแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์แล้วก็หลักการของกาชาดนะครับมากันที่เรื่องของการออกสลากกาชาดก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีนำเงินรายได้ไปใช้ในกิจกรรมของกาชาดไม่ว่าจะเป็นทั้งการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่นๆนะครับโดยการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริการนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ซื้อแล้วก็มีรวมถึงผู้ที่มาซื้อสลากกาชาดเนี่ยนะครับคุณก็ถือว่าเป็นการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครับสำหรับในเรื่องของการออกรางวัลก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายของการจัดงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมานะครับโดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชเป็นผู้ที่หมุนวงล้อนะครับรางวัลที่1ครับ1รางวัลเป็นรถกระบะตอนครึ่ง Toyota Revo เลขที่ออก44641นะครับ44641รางวัลที่2 1รางวัลเป็นรถมาสด้า2ครับเลขที่ออก33561 33561นะครับรางวัลที่3จำนวน3รางวัลครับเป็นรถจักรยานยนต์ Honda AFS นะครับ110ล้อ Max Start มือเลขที่ออกครับ20555 48121และ10635นะครับส่วนรางวัลที่4 30รางวัลเป็นโทรทัศน์4นะครับ55นิ้วรางวัลที่5 30รางวัลเป็นตู้เย็น2ประตู 7.7 คิวรางวัลที่6 30รางวัลเป็นหม้ออบลมร้อนแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งหมุนครั้งที่1 70รางวัลเป็นไมโครเวฟเลขที่ออก735แล้วก็หมุนครั้งที่2จำนวน70รางวัลพัดลมขนาด16นิ้วเลขที่ออก874นะครับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเลขที่ออกรางวัลกันแล้วคุณผู้ฟังสามารถจะเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยังมีข่าวที่ค้างกันไว้อยู่นะครับจากจังหวัดยะลาเดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการปักใต้บ้านเรานะครับก็เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทั่วทั้งภาคใต้นะครับแล้วก็เจอกันได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ภาคใต้บ้านเรา
2: ภาคใต้บ้านเรา

0: ไปตาย
1: ไปไม่ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
0: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังได้การปักใต้บ้านเรา
2: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
3: อร่อยๆเข้า
4: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 90

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันพระดอนสั่งสอบปมโอเคบาร์ใน30วันใช้ถนนข้าวสารเป็นแซนด์บ็อกซ์กางแผนจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วกรุงชัดเจนพฤศจิกายนนายพระดอนปริศนานัตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุม

0: ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานปปท.เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังฝ่ายปกครองจับผับโอเคบาร์ในย่านถนนข้าวสารนายประดอนกล่าวว่าวันนี้มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสารแต่หมายถึงทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ถูกกฎหมายแนวทางระยะสั้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน30วันและจะทำคู่ขนานกันไปทางวินัยส่วนทางคดีอาญาปปท.จะสืบสวนสอบสวนควบคู่กันไปว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่โดยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันส่วนแผนระยะกลางจะใช้ถนนข้าวสารในการเป็นแซนด์บ็อกซ์กลุ่มตัวอย่างกำหนดแนวทางนโยบายของสถานบันเทิงโดยให้ปปท.และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหารือกทม.เพื่อหารือระเบียบกฎหมายก่อนเชิญผู้ประกอบการหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะหาแนวทางร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในขณะที่นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.ได้กล่าวถึงการสืบสวนความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงหากผู้ใดที่กระทำความผิดก็ต้องรับผิดไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิดแต่ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงเรื่องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและย้ายผู้กำกับและสารวัตรไปปฏิบัติราชการที่บก.น.1แล้วระหว่างนี้จะตรวจสอบควบคู่ไปกับปปท.เพื่อดำเนินการทางวินัยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ๊กั้งด้วยและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสน.ว่ามีส่วนในการปล่อยปละละเลยหรือไม่สถานบริการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ปลัดมท.ยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่หากไม่พอปปท.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 1,900,000 ครัวเรือนว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือพื้นที่ที่ท่วมก่อน1ตุลาคม2569ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนที่เกิดหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคปภ.และปภ.จะโอนเงินให้แก่ครัวเรือนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหายืนยันประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและได้ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ300,000รายแล้วขณะนี้กำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบหากจะต้องจ่ายชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนทางนี้หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปปท.สามารถนำเสนอไปยังสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเมสซี่ยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของอาร์เซนอลน่าจับตามองลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมอดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์8สมัยออกมาแสดงความคิดเห็นยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของสโมสรอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยเมสซี่ได้คัดเลือกนักฟุตบอลชาย7คนและหญิง3คนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญเมสซี่ Plus 10ซีซั่นที่3ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำหรับดาแมนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัย15ปี308วันและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยวัย16ปี144วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน6

0: โมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิล

เภสัชจุฬานะครับสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบยาได้วัคซีนนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเราทำเองได้แล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ตลอดไปเป็นความยั่งยืน

ครับวันที่18ธันวาคมนี้จะเป็นวันดีนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับคนที่มีกำลังทรัพย์แค่คนละ500บาทจำนวน1ล้านคนนะครับช่วยกันบริจาคเข้ามาในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับเราจะมีการแคมเปญออกไปนะครับช่วยกันเพื่อที่จะเอาเงินนี้ไปสร้างวัคซีนมาให้กับพี่น้องลูกหลานเราจะได้ปลอดภัยนะครับ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์สวนกลับอดีตปลัดมทหน้าอายตรงไหนถามตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไรโวตัวเองต้องเข้ามาแก้ไขมั่นใจทำเต็มที่นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่ารู้สึกอายที่มีการทุจริตในกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหากระทรวงได้ทำอย่างดีที่สุดและทำด้วยความรวดเร็วตนมาก่อนหน้านี้น่าอายมากกว่าตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายตนเป็นคนที่เข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นเรื่องท้องถิ่นนายกรัฐมนตรี

0: ได้สั่งการให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นหากบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วการพูดด้วยส่วนตัวหรือพูดด้วยอะไรต้องถามว่าในอดีตปัญหากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีแค่นี้แต่ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือไม่ส่วนในอดีตมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในยุคของนายสุทธิพงศ์นายอาศิกล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินว่าทำอะไรเลยตนมาแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันพลพีเผยนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีเพื่อไทยติดตามงานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าว่าเป็นการพูดคุยกันทั่วไปโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะเชิญคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับจากประชาชนช่วงน้ำท่วมและการดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากอุทกภัยรวมถึงสอบถามถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วหรือมีโครงการอะไรที่อยากจะชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในทำนองเดียวกันส่วนมีการขอให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมช่วยตอบหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงทราบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหากตรงกับเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลก็ขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้เตรียมข้อมูลเอาไว้หากมีการพาดพิงก็จะให้รัฐมนตรีเหล่านั้นได้ร่วมกันตอบทางนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแนวทางการโหวตเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วส่วนที่ว่าช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีการกระชับมิตรกันแบบนี้เป็นการตอกย้ำสัญญาลูกผู้ชายกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจตนารมณ์ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลชุดนี้จึงไม่มีข้อกังวลอะไรส่วนมีการพูดถึงพรรคเขียวที่จะมาเติมเสียงด้วยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงพรรคอื่นเลยเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้าที่จังหวัดชลบุรีนักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1คนนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน HSFPO ประสบอุบัติเหตุตกกลางพงหญ้าพื้นที่ทุ่งกลมตันหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีสภาพที่เกิดเหตุพบเครื่องบินปีกสูงตกอยู่ในพื้นที่รกร้างปีกและลำตัวได้รับความเสียหายอย่างหนักต้นไม้และกิ่งไม้โดยรอบหักเป็นทางส่งผลให้นักบินซึ่งทราบชื่อคือนายมาตินลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนเส้นทางการบินและหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ในราชทิพย์ศรีตำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 MHz

0: 5อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: วน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะสำหรับในภาคบ่ายนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้ BSC นะคะจัดโปรพิเศษไปจนถึง14ตุลาคมนะคะใครที่ยังไม่ได้ช็อปต้องรีบไปช็อปนะคะอย่างพาเลทนะคะดูแต่งแต้มสีสันบนใบหน้านะคะราคาพิเศษจริงๆปกติ500บาทนะคะช่วงนี้ก็จะลดเหลือราคาพิเศษ300กว่าบาทนะคะรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วก็ในส่วนของกันแดดนะคะราคาพิเศษ150บาทนะคะที่บริเวณเคาน์เตอร์ BSC นะคะตอนนี้สินค้าก็เหลือน้อยเต็มทีและจำนวนจำกัดด้วยใครยังไม่ได้ช็อปรีบช็อปนะคะหมดเขต14ตุลาคมนี้15ตุลาคมนี้นะคะโปรเราขยับไปแค่1วันนะคะสนใจตรงไปได้เลยที่เคาน์เตอร์ BSC ชั้น1โคลอเซียมพัทลุง

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับ Magic 2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความ

0: กอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิกเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดรกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิกเกอร์บร็อกเวลดิกเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
0: บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่คูลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: เอาละกินนี่มันอันตราย
3: กลัวลงแล้วกลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฟ้าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

กับแบรนด์โบลิ่งนะคะวันนี้เรามีเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อคอโปโลแล้วก็มีราคาพิเศษ490บาทนะคะซึ่งมีจำนวนจำกัดใครอยากจะซื้อนะคะในช่วงนี้อาจจะเดินทางกลับมาบ้านร่วมเทศกาลต่างๆแล้วก็อยากจะซื้อเสื้อให้คุณพ่อนะคะหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่แนะนำเลยนะคะเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์สุภาพบุรุษนะคะแบรนด์โบลิ่งชั้น1โคลิเซียมพัทลุง490บาทหรือว่าจะมีราคา620บาทนะคะไปเลือกกันได้เลยที่ร้านโปรชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะส่วนใครชื่นชอบกางเกงยีนนะคะเดวิสโจนวันนี้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทนะคะและกลับมาอีกครั้งกับเสื้อผ้าเด็กนะคะเมจิก2ราคาพิเศษเริ่มต้น99บาทนะคะเสื้อผ้าเด็กฮีโร่และลายการ์ตูนเนื้อผ้านุ่มใส่สบายลายลิขสิทธิ์ที่น้องๆหนูๆตามหาราคาพิเศษเริ่มต้น99บาทนะคะชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับ Magic 2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความ

0: กอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิกเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดรกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิกเกอร์บร็อกเวลดิกเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: That feels good, doesn't it? That's my girl.
2: เอาละกินนี่มันอันตราย
3: กลัวลงแล้วกลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
0: บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

วันนี้นะคะต้องบอกว่าเอาใจสำหรับคนรักนะคะเอาใจคนที่รักในส่วนการวิ่งนะคะช่วงนี้พัทลุงของเราก็จะมีการจัดงานวิ่งเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรันฟอร์ไลท์ของโรงพยาบาลเจ้าบอจนวิ่ง349นะคะแล้วก็อีกหลายๆงานวิ่งนะคะมีเสื้อวิ่งแล้วอย่าลืมไปเรื่องเก่งวิ่งนะคะที่ชั้น1โคลอสเซียมพัทลุงนะคะเรามีแบรนด์สปินนะคะก็จะมีทั้งกางเกงผ้าร่มกางเกงผ้าวอร์มกางเกงแบบมีซับในและไม่มีซับในทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้ายืดนะคะเช่นเดียวกันไปเลือกกันได้เลยมีหลายแบบให้เลือกเยอะมากจะเป็นสีหรือว่าจะเป็นสีดำสีน้ำเงินก็ได้เช่นเดียวกันราคาพิเศษนะคะ399 บาท390 บาท590 บาทนะคะกับแบรนด์สปินนะคะมีทั้งแบบเป็นขาก็เรียกอะไรนะ5ส่วนสำหรับคุณผู้หญิงนะคะใส่แล้วถ่ายรูปออกมาสวยมากนะคะมีเสื้อวิ่งแล้วอย่าลืมนะคะไปแวะกันได้เลยชั้น1นะคะร้านชั้น1ก็จะอยู่ที่ห้องกระจกนะคะสำหรับแบรนด์สปินนะคะกับกางเกงกีฬากางเกงวิ่งกางเกงออกกำลังกายI don't know.

ไปดูโปรโมชั่นดีๆกันบ้างนะคะวันนี้ที่เซเว่นเซนนะคะครบรอบ40ปีกับเซเว่นเซนนะคะวันนี้พบสินค้าแลกซื้อนะคะมินนี่เมาส์และมิกกี้เมาส์นะคะกับการซื้อสินค้าในราคาพิเศษนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นเมนูใหม่ล่าสุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะครบรอบ40ปีกับเซเว่นเซนนะคะโปรที่ให้คุณได้ร่วมสนุกกันแล้วก็

ได้เป็นไอศกรีมนะคะ Magic Moment Sunday ราคา199บาทสามารถที่จะแลกซื้อนะคะก็จะมียางมัดผมลายมิกกี้เมาส์ลายมินนี่เมาส์นะคะปกตินะคะก็จะอยู่ที่300กว่าบาทนะคะวันนี้แลกซื้อในราคาเพียง99บาทเมื่อซื้อครบ299บาทและยังมีหมอนผ้าห่มนะคะแลกซื้อในราคา329บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ400

0: กิจนี้มันอันตราย
1: กลัวลุงก็กลับบ้านไป
2: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
2: บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออนาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ใน

0: ำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซิลิเพล็กซ์พัทลุงดิกเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิกเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดรกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิกเกอร์บร็อกเวลดิกเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับ Magic 2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมว่า

0: ไปดูภาพยนตร์กันนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่หยดเขาขวางแล้วก็ยังจะมีเรื่องดิกเกอร์นะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ให้คุณได้ชมกันนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี้นะคะรอชมกันได้ที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ
1: โอ้โห

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีรุดตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินโลกทีม Thailand Welcome the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569วันพรุ่งนี้โดยนายอนุทินเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้แก่ผู้นำได้รับชมและรับฟังส่วนตัวรู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงน้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกและเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้แก่ผู้นำได้ฟังซึ่งน้องเนเน่มีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ตนเองขออยากฝากบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้ใช้มาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร้องเพลงร่วมกับน้องเนเน่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะบอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ภายใต้ธีม Thailand Welcome the World ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและมีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเช่นต้มยำกุ้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูอดีตปลัดมหาดไทยว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่สั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองส่วนจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ามหาดไทยหลังจากอดีตปลัดมหาดไทยผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำใช่หรือไม่หากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้หากทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ที่แท้จริงได้เกิน 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรวาโกเอวารองผู้อำนวยการด้านวิจัยของ IMF ได้กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินสูงขึ้นเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแต่การดึงน้ำมันสำรองและปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่ยั่งยืน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทย จานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

นของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

คะยังคงเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจากใจทีมงานบุญพืชนะคะและแน่นอนพื้นที่ไหนน้ำไม่ท่วมอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเด้อลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรเอ๊ะเป็นอะไรติดอ่าง

ยังไงถ้าเกิดว่ากินอะไรอร่อยๆก็กินเผื่อตนด้วยนะคะไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องกินเผื่อตนก็พอนะคะกินอาหารอร่อยกินอาหารถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมไม่ท่วมก็ตามอ่ะวิธีการเลือกอาหารที่ถ้าเราเลือกได้นะคะปรุงสุกใหม่เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุกสะอาดนะคะมันจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าโรคท้องร่วงท้องเสียโรคปิดโรคกระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะบางคนท้องเสียจนแบบ

0: และบิ๊กวีจากบุญพืชค่ะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
5: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40ฟาเปลือกนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะคะมันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
6: างผมนี่ที่ว่าปีเดียวนึงแรกเปลือกมดแล้วซึ่งผมยางพืชผมไม่ยังออกปกติอยู่แต่ดีครับออกดีเปอร์เซ็นต์ดี
1: คุณพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544
1: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกใบอ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
2: คุณผู้ฟังมาค่ะมาค่ะเชิญจ้าไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงสิ่งจริงกันนะคะพี่จินดาทำสวนเขาเรียกว่าอะไรสวนพืชผักนะคะปลูกพริกปลูกพืชสวนอะไรต่างๆนะคะหลายอย่างเลยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังกับการใช้บุญพืชดูซิว่าเป็นยังไงดูซิว่าที่บางคนบอกว่าเอ้ยบุญพืชมันไม่ไรหรอกไอ้พืชล้มลุกแบบนี้พืชอายุสั้นแบบนี้มันใช่ไม่ได้ใช่ไม่ดีมันนานหรือว่ามันนั่นแหละมันไม่เห็นผลมันต้องเคมีนี่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าพี่จินดาปลูกพริกปลูกพืชผักนะคะพืชสวนอะไรต่างๆเนี่ยใช้บุญพืชแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเป็นยังไงในพืชสวนไปฟังกันค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ลูกค้าใช้บุญพืชอยู่ไหมครับ
5: จ่ายอยู่ลูกจ่ายอยู่เมื่อวานนี้ไปซื้อเมื่อวาน
4: อ๋อเพิ่งไปซื้อเมื่อวานนี้แหละครับ
5: ครับ
4: ลูกค้าใช้มากี่ปีแล้วครับ
5: โอ้10ปีได้แล้ว
4: อ๋อเป็น10ปีแล้วที่ใช้บุญพืชอยู
5: ่ใช้ยางด้วยยางก็ล้มไปแล้วตอนนี้ใช้นานแล้ว
4: เป็นไงครับที่ใช้บุญพืชมา10ปีเนี่ย
5: ได้ผลดีเยอะ
4: ได้ผลดีเยอะได้ผลยังไงครับบอกผมหน่อยครับ
5: ใส่เด็กกระตุ้นดอกแล้วก็ออกดอกแล้วมันมีผลออกเยอะผมมาตายรูปกันเกยกับพริก
4: เอาสูตรตาดอกนี้ไปใช้กับพวกพืชผักเหรอครับ
5: ครับมะเขือกับพริก
4: เป็นยังไงครับเอาสูตรกระตุ้นตาดอกของพืชเนี่ยไปใช้กับพวกพืชผัก
5: โอ้มัน
4: เขือ
5: มันก็ขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะ
4: ออกดอก
5: เยอะ
4: ลูกดกไหมครับ
5: ลูกดก
4: ในส่วนพืชผักเนี่ยลูกค้าไปร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมีไหมครับ
5: ใช่ใช่ผสมกับปุ๋ยเคมีด้วย
4: ผสมยังไงครับ
5: แบบว่าถ้าว่าของบุญพืช1กิโล
4: ครับ
5: กับสารเคมีครึ่งกิโล
4: คือลูกค้าเอาไปร่วมใน
5: ครับ
4: บุญพืช1กิโลปุ๋ยเคมีครึ่งกิโล
5: ครับ
4: ผมอยากแนะนำอีกอย่างนึงก็คือบุญพืช2กิโลหรือเคมี1กิโลก็ได้ให้ใช้ร่วมผสมผสานดีที่สุดดีกว่าและแตกต่างกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
5: ครับครับ
4: มันดีแล้วมันแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรที่ผ่านมาลองบอกผมหน่อยครับ
5: เมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันเตยบ่อยมีต้นพืชมันเจ๋ามันเอี่ยวรากมันเป็นอะไรมันป พอใส่ลงไปที่ดินมันเหี่ยวมันเฉาก็ไม่ผสมอะไรนะเฉพาะสารเคมีนั่นพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เฉาแล้วก็ไม่เหี่ยวเหี่ยวสดชื่นมันก็ร่วน
4: มันดีขึ้นเลยใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: เกษตรกรบอกว่าเอาพืชเนี่ยไปร่วมปุ๋ยเคมีเนี่ยมันดีคือมันดีมันไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่
4: เกษตรกรบอกว่าโอ้ใช้พืชมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยยิ่งปลูกอะไรมันก็ยิ่งดียิ่งดกยิ่งงามเพราะว่าระบบดินมันดีแล้วทำการเกษตรนะครับต้องคำนึงถึงระบบดินก่อนนะฮะถ้าดินมันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามแบบธรรมชาติการใช้ปุ๋ยเคมีต้องรู้จักใช้ให้ใช้ร่วมผสมผสานใช้ร่วมบนพืชเพราะอะไรป้องกันดินไม่ดินเสียอยู่แล้วซึ่งในตัวพืชเนี่ยมันมีสารปรับสภาพดินด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อสารปรับสภาพดินอย่างอื่นแล้วเมื่อใส่ลงไปผสมกันเนี่ยมันป้องกันดินอยู่แล้วตรงนี้สำคัญที่สุดทำไมเกษตรกรบอกว่าใช้พืชร่วมเคมีทำไมมันยิ่งดียิ่งตกผลผลิตยิ่งดีตอนนี้มั่นใจยังไงคิดจะเปลี่ยนยี่ห้ออื่นไหมใช้พืชมาตลอดเนี่ย
5: ไม่เคยเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนก็คือซื้อเม็ดมาผสมประสานกัน
3: มูลพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้เมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
4: ต้นทุนลดไหมครับผมถามหน่อยใช้ปุ๋ยพืชร่วมเคมีเนี่ยต้นทุนลดไหม
5: ต้นทุนลด
4: ต้นทุนลดดินดีขึ้นไหมครับที่ใช้ปุ๋ยพืชร่วมเคมีเนี่ยดินดีขึ้นไหม
5: ดินดีมันร่วนดินร่วนดินไม่เก๋งไม่ดัง
4: ทำการเกษตรต้องคำนึงถึงดินดีขึ้นมาก่อนนะ
5: ใช่ใช่
4: ครับ
5: ก่อนทดลองใช้กับทุเรียนมันที่ต้นมันเป็นแผลแล้วก็มันยุบพอยุบเออใช้แบบบำรุงต้นก็ใช้แบบบำรุงต้นเลยมันดีก็เลยใช้มาตลอดมันเนื้อมันออกเยอะเต็มเลยที่มันเป็นแผลที่ต้นทุเรียนนั่น
4: อ๋อหมายความว่าต้นทุเรียนอะเมื่อก่อนนั้นมันเป็นแผลที่ลำต้น
5: ใช่ใช่
4: แล้วก็มาใช้สูตรบำรุงต้นของบุญพืชถูกไหมครับ
5: ใช่
4: แล้วก็มันดีขึ้นยังไงนะ
5: เนื้อมันออกมันเต็มหมดเลยนั่นที่ต้นมันนั่นที่มันยุบมันขึ้นเต็มหมด
4: เนื้อขึ้นเต็มหมดตอนนี้ก็สมบูรณ์เต็มหมดเลยใช่ไหมฮะเต
5: ็
4: ม
5: ใช่จริงได้ใช้มาตลอด
4: เหรอคือการใช้เพื่อนเนี่ยใจเย็นสักนิดหนึ่งนะไม่ต้องรีบร้อนมันจะกินแบบธรรมชาติแต่มันดีระยะยาวผมถามกันก่อนหน่อยใครแนะนำกันก่อนมาใช้ครับใหม
5: ่ๆฟังจากวิทยุ
4: อ๋อฟังรายการวิทยุ
5: ฟังประจำ
4: ฟังแล้วอยากลองใช่ไหมครับ
5: ใช่อยากทดลองเพราะว่าทุเรียนมันมีปัญหาอยู่ด้วยตอนนั้น
4: ปัญหาอะไรครับทุเรียนมันมีปัญหาอะไรครับเมื่อก่อน
5: คือมันยุบตีต้นมันเป็นยุบตีลำต้นมันเป็นแผล
4: แล้วยังไงครับหลังจากนั้นใส่บุญพืชลงไปเป็นยังไงครับ
5: ใส่บุญพืชแล้วก็อยู่ประมาณหลายวันเนื้อมันก็ติดหมดเลยที่เนื้อมันยุบมัน
4: เนื้อเริ่มขึ้นมาเลย
5: มันขึ้นมาหมดเลยก็เลยใช้มาตลอดดี
4: กี่วันครับประมาณกี่วัน
5: มันหลายวันอยู่เกือบเดือนได
4: ้ช้านิดนึงแต่มันได้ผลถูกไหมครับบุญพืช
5: ใช่ใช่มันได้ผล
4: อยากเย็นสักนิดนึงนะ
5: ลงเกยกับมะพร้าวด้วย
4: เป็นไงครับมะพร้าวเป็นไงนะ
5: มะพร้าวลูกดก
4: ดก
5: ใช่นี่ตอนนี้ซื้อมาเมื่อวานเกยกับจะโตลงดูอีก
4: มะพร้าวนี่เมื่อก่อนไม่ดกเหรอครับที่ไม่ใช้บุญพืช
5: ใช่ไม่ดก
4: อ๋อหลังจากใช้บุญพืชแล้วลูกดกทลายใหญ
5: ่ใช่ก็ได้ผล
4: เลยมั่นใจขึ้นมา10กว่าปีแล้วที่ใช้หลายๆอย่างพืชหลายๆอย่างเนี้ย
5: ใช่ใช่เมื่อวานซื้อมาก็ใส่จะโตดู
4: แล้วเชื่ออย่างครับผมถามเกษตรกรหน่อยที่ใช้พืชมา10กว่าปีเนี่ยเชื่ออย่างว่าพืชมีคุณภาพ
5: เชื่อไม่เชื่อแล้วจะซื้อมายินใช้อยู่แบบ10ปี
4: ถ้าไม่เชื่อจริงคงจะไม่ใช้นานขนาดนี้เน
5: า
4: ะ
5: ใช่อยากให้เกษตรกรที่ทำสวนทุกอย่างทดลองใช้ดูก่อนถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ต้องใช้ทดลองดูก่อนแต่ที่ใช้อยู่มันได้ผลเยอะ
4: 10กว่าปีนี่ใช้อยู่ได้ผลใช่ไหมฮะไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
5: ใช่
4: เป็นพืชถูกและดีผมการันตีว่าต้นทุนลดผลผลิตดีแน่นอนเกษตรกรไม่ใช่หน้าม้าผมใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่ไม่ใช
4: ่การันตีด้วยเสียงจริงว่าใช้เป็นพืชมา10กว่าปีนี่เรื่องจริง
5: ใช่
4: ลูกค้าอยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่ที่บ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
4: อ๋ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่นะครับลูกค้าชื่ออะไรนะครับ
5: จินดาลิขคุณ
4: ก็วันนี้ผมขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมสัมภาษณ์ขอบคุณมากนะครับ
5: คร
4: ับ สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: บุญพืช
6: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

ไรไม่ว่าจะเป็นปลูกพริกหรือว่าจะเป็นพืชสวนพวกมะพร้าวอะไรก็ได้ผลผลิตดีมีกำไรปลูกอะไรก็ใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้บุญพืชเพราะบุญพืชเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดำดินดีดินร่วนซุยนะคะดินดีดินโปร่งดินร่วนซุยรากพืชชันใช้ไปหาอาหารได้

0: ด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ค่ะ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ยางให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชพืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชพืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชพืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
0: ๆต้องใช้ปุนพืชแล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่ปุนพืชปุนพืช
0: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะปุนพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: ทำไรวะ
3: ส่งจบดีพี
2: ่น้ำมันปาล์มน้ำมันไม่ใช่จบ
3: นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเลย
2: ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปุ่นพืชทลายดอกรอต้นทลายย่อยชะมือกันผิวมันมันเงาหุ่นกับเกลือแป๊กจนนองหนุย
3: ใช้เพื่อกระจกได
2: ้ถ้าซื้อปุ่นพืชไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้เลยวันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรตัวป้าเทพ

0: ุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ครับพี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมสำนักลิ้มเดือนนันครับ
1: อยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
2: 120ครับหมู่3ตำบลดอนมะลา
1: บางที่ก็อำเภอดอนดีจังหวัดสมุทรสงคราม
2: ครับ
1: พี่ปลูกอะไรอยู่ครับ
2: มะพร้าวครับ
1: ปลูกไว้กี่ไร่ครับ
2: ทั้งหมดตอนนี้ก็18ไร
1: ่18ไร
2: ่
1: ตอนนี้พี่ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับ
2: ก็โดยมากก็จะใช้พืชแล้วก็ผสมปุ๋ยเคมี
1: ผสมเคมีใช่ไหมครับที่ใช้บุญพืชมากี่ปีแล้วคร
2: ับ ประมาณ2-3ปีแล้วคร
1: ับ 2-3ปีแล้ว
2: ครับ
1: ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันถ้าต้นมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเยอะมันไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยอะไรนะ
1: ต้นไม่ค่อยโซม
2: ไม่ค่อยโซม
1: ต้นนี้ต้นที่กี่ปีแล้ว
2: 15ปีขึ้นไปแล้ว
1: ถือว่าอายุนานแล้วเน
2: า
1: ะแต่ก็ต้น
2: ก็ยังมีอยู่นะ
1: ครับผม
2: ลูกเริ่มมันก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่อ่ะ
1: มะพร้าวเนี่ยจะมีช่วงขัดคอต้อง
2: มี
1: แต่ของเราที่คนแย่งพืชนานไปเรื่อยๆเนี่ย
2: มันก็ช่วยได้ครับ
1: ช่วยได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: มันจะไม่ค่อยขัดคอเน
2: า
1: ะ
2: มันไม่ขาดอ่ะมันก็มีเรื่อยๆไปบางทีมันก็จะน้อยมั่งแต่ว่ามันไม่ถึงกับขาดหมดอ
1: ่
2: ะ
1: ก็คือช่วงที่เขาขาดกันแต่เราก็มีเราไม่ขัดคอเรามีตลอด
2: มีตลอดแต่มากน้อยมันต้องมี
1: แล้วลูกได้ใช้ดีไหมครับผม
2: มันช่วงนี้มันก็ดีนะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนตัวไหนนะ
1: ที่ใช้เป็นประจำหรือที่ใช้ทุกสุด
2: แต่มากส่วนใหญ่จะใช้สีแดงกับสีชมพู
1: เอาใช้สูตรพลังเพื่อบำรุงต้นแล้วก็ใช้บำรุงผลสร้างเนื้อเพื่อบำรุงลูกให้ลูกใหญ
2: ่
1: ที่พึงพอใจในการใช้บุญพืชไหมครับ
2: ก็พึงพอใจก็ถือได้มาเอาทุกวันเวลาใส่ถือก็
1: ใช้เป็นประจำเลย
2: ใช้ประจำ
1: ถ้าผมให้นึกถึงบุญพืชอย่างแรกที่พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
2: ราคาก็สมดุลก็พอดี
1: แต่ก็ไม่แพงนะครับ
2: ครับไม่แพงราคาไม่แพงแล้วก็การใช้อะไรมันก็สะดวกสบายแล้วก็ใช้แล้วได้ผลดี
1: ให้พี่ฝากถึงชาวเกษตรกรที่ว่ายังไม่เคยใช้บุญพืช
2: ก็ถ้าใครยังไม่ได้ใช้ก็มาทดลองใช้ดูครับจะรู้ก่อนว่าดีหรือไม่ดียังไงก็รู้แต่ตัวท่านเองครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณที่มากนะครับ
3: คุณสำราญค่ะปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่บางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามกับคำยืนยันการันตีว่าบุญพืชนะคะผลิตภัณฑ์ของบุญพืชใช้ได้ดีในสวนมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดยืนยันการันตีด้วยคำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยที่ใช้บุญพืชมาจนถึงวันนี้25ปี

จะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp25

านหรือสันดานไม่ดีนะคะอะไรก็ไม่ดีอะแต่ว่าบุญเธอดีค่ะถูกด้วยดีด้วยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในท้องตลาดของถูกก็มีของดีก็มากแต่บุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่าย

0: ายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000 0861849000และแอดบุญพืช ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันค่ะ
1: บุญพืชดินดำดินดีดินร่วนสุยดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมาย
0: เวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชวันนี้หมดแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเนอะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมขอคุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชวันนี้เตือนใจลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีมองยติฝ่ายค้านเขียนไม่เข้าท่าเท่าไรชี้อาจเป็นสาเหตุประธานสภายังไม่ส่งยติให้รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกันกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อช่วงเช้าไปวางพวงมาลัยในวันนวมินมหาราชเห็นว่าใกล้ทำเนียบรัฐบาลจึงเชิญมารับประทานอาหารร่วมกันไม่มีอะไรพอดีในจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป่วยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เดินทางมาซึ่งในวงรับประทานอาหารไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆและหากมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้มาชี้แจงส่วนได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าประธานสภาได้มาประสานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเห็นว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนเวลาในการอภิปรายเมื่อวานนี้ตอบคำถามไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการขยับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่เขียนก็ไม่เข้าท่าเท่าไรแต่จะไปบังคับเขาไม่ได้นี่ก็ว่าคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประธานสภายังไม่ส่งยติให้กับรัฐบาลกทม.ประชุมความปลอดภัยดูแลงานประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมเปิดเผยถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการประชุมว่ากทม.มีกล้อง CCTV จำนวน 1,300 ตัว 21 เส้นทางที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางและเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักโดยสำนักระบายน้ำได้มีการคาดการสถานการณ์ฝนว่าจะมีถึง 60% ในช่วงการประชุมแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การประชุมอาจจะยังไม่มีความชัดเจนโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบไว้รวมถึงการระบายน้ำจากถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการดูแล

0: ความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่ประชุมมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยซอยก้านปลาหรือซอยย่อยในถนนสุขุมวิทสำนักงานเขตพัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยสำนักเทศกิจและสน.ในพื้นที่ส่วนในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นเบื้องต้นยังพบว่ามีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะขออนุญาตชุมนุมไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสน.ลุมพินีได้แจ้งปิดการจราจรในถนนเส้นต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการชุมนุมซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการใช้พื้นที่ลานคนเมืองก็ยินดีสูบน้ำคลองรังสิตพบฟองสีขาวคราบดำลอยเกลื่อนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดรับน้ำต่อจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองสีขาวและคราบสีดำจำนวนมากลอยอยู่บริเวณผิวน้ำส่วนน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านกังวลอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะน้ำทะลักเข้ามาในชุมชนที่อยู่ริมคลองสูงเกือบ1เมตรซึ่งอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ตนน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติจะลงตัว
11: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: Record Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณ์นายเจริญชี
1: มองลึกเข้าไปในตาฉันสิแล้วเธอ

0: MCOT Radio.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเดโอรีเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 หรือยังคะฝุ่น PM 2.5 ถึงจะเล็กแต่ไม่เล็กเรื่องสุขภาพนะเพราะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้วันที่ค่าฝุ่นสูงอย่าลืมใส่หน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 ได้และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญช่วยกันลดการเผาลดควันลดมลพิษเช็คฝุ่นก่อนออกจากบ้านดูแลตัวเองในวันนี้เพื่ออากาศดีๆในวันหน้า
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

0: Radio. Modern life, modern music. Modern life, modern in Songkhla.
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่าย

ทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02 201 6512และ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 96.5 อสมท.สงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Forceขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติชุดไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วในการสัมมนาระดับสูงหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วไทยถูกเอียูปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการเสวนานำแนวทางทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเทคโนโลยีแบรนด์และองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจนายแอนเดรียดิคาโลรองผู้อำนวยการบริหารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพยุโรปเผชิญช่องว่างทางการเงินสูงถึง 365,000 ล้านยูโรต่อปีขณะที่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนมีศักยภาพเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้สูงถึง 120,000 ล้านยูโรต่อปีแต่ปัจจุบันระบบการเงินยังไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุนได้อย่างเต็มที่ขณะที่นางกิริดาเก่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับอุปสรรคสำคัญของไทยคือผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกทรัพย์สินเหล่านี้ในบัญชีขณะที่ภาคธนาคารและตลาดทุนยังขาดระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือทำให้สถาบันการเงินและนัก

0: ลงทุนไม่มั่นใจในการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยประกอบอาหารช่วยคนน้ำท่วมเป็นวันที่15ทักทายไรเดอร์ขอบคุณช่วยส่งอาหารก่อนนั่งจกข้าวเหนียวกินส้มตำไก่ทอดนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยที่ยังช่วยทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่15ติดต่อกันโดยมีโรงครัวฮาลาลและโรงครัวเจเพิ่มเติมโดยเมื่อเดินทางถึงนายอนุทินได้ทักทายพูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนกดสั่งอาหารให้กับไรเดอร์มารับว่าทำอย่างไรพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนายอนุทินได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวและทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารไก่ทอดและตักผัดกะเพราไก่ใส่ถุงเตรียมแพ็คใส่กล่องก่อนจะเดินมานั่งรับประทานอาหารทั้งส้มตำข้าวเหนียวและไก่ทอดอย่างอร่อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: เปลี่ยนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ตวนตวนตวนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
5: จบปัญหาในตรงจุด
6: ฟังคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เอิ่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเล

0: จารย์ดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: แต่ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับโลกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายๆพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: Modern Life, Modern Music 96.5. ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และ

กิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: music every hour. 96.5 MCOT Radio Network. 96.5
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันช่วงเย็นวันอังคารนะ
3: ค่ะ
2: วันนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ท่านนายกก็นำคณะรัฐมนตรีไป
3: วางพวงมาลาค่ะ
2: วางพวงมาลาถวายพวงมาลา
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ที่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
2: ก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะวันนี
3: ้ดีแล้วค่ะใส่ชุดขาวขนาดนั้นไม่ควรที่จะต้องตอบคำถามอะไรที
2: ่ครับ
3: ก็ควรจะเว้นบางสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะในวาระแบบนี้ไม่ควรที่จะใส่ชุดขาวแล้วก็พูดทุกเรื่องอะไรอย่างนั้นแบบนั้นนะคะ
2: ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ8:30 นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
3: ค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกพร้อมคณะรัฐมนตรีก็วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนี่เสร็จสิ้นพิธีนายกปฏิเสธให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆนะฮะแล้วนายกก็พูดสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพัก

0: เพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่จากนั้นนายกก็ได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลทันที
1: ค่ะ
0: นะก็ทานร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้าผู้ที่เข้าร่วมรับประทานอาหารด้วยก็จะมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณนิกรโสมกลางคุณวัชรพลขาวขำอันนี้เป็นน้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์นะนางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์น้ำที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็คงขาดสองคนนะครับก็
1: ค
0: ือ คุณสุริยะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
1: ์คุณเด็กทิติก็ไปเหรอคะ
0: ไม่เขารับนายกเขาเลี้ยงเฉพาะทานข้าวเฉพาะกับรัฐมนตรีในสายของ
1: พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยโอเค
0: เฉพาะของพรรคเพื่อไทยของนายกเขาเข้าใจว่าจะมีนายกแล้วก็คุณพลาดอนนะมีนายกกับคุณพลาดอนส่วนรัฐมนตรีเพื่อไทยก็เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็ขาดคุณสุริยะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณจุลพันธ์เห็นว่าติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารไม่ได้แจ้งว่าเป็นการรับประทานอาหารเรื่องอะไรนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: คงจะคุยกันว่าถามหน่อยทำไมไม่อภิปรายพวกคุณทำไมมันยังไงมันถึงโดนพวกผมหมดเลย18คนพวกคุณบอกพวกคุณไปทำยังไงพวกคุณมีดีอะไรมันมีแอบมาคุยกับคุณหรือเปล่าหรือพวกคุณไปเสนออะไรหรือเปล่าและจากนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีร่วมกันทำไมพวกคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่โดนซักคนเดียวพวกผมกี่คนโดนหมดเลยแล้วคุณเห็นไหมที่เขียนถึงผมมาแต่ละคำอ่ะอ่านดูแล้วจริงไม่ต้องอภิปรายก็ได้นะถ้าด่ากันจะขนาดนั้น
0: ครับ
1: ไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้เขียนแค่นี้ก็เจ็บแล้วเป็นไปได้ไหมที่นายกจะพูดแบบน
0: ี้
1: ค่ะ
0: กลัวเดี๋ยวคนจะหาว่านายกขี้ระแวงอะไร
1: เปล่าไม่ได้มีอะไรระแวงเลยแค่ถามไม่ถามได้ยังไงพี่ไพศาลคะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลด้วยกันของเขา18คนโดนหมดเลย
0: ครับ
1: อันนี้ไม่โดนสักคนเดียวแม้ทั้งคุณสุริยะอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: ปกติกระทรวงเกษตรต้องโดนบ้างถูกไหมคะไม่โดนเลย
0: หรือว่านายกจะถามคุณยศชนันแล้วก็คณะรัฐมนตรีเพื่อไทยว่าหลังอภิปรายเนี่ย
1: จะอยู
0: ่ทางคุณธรรมนัสเขาอยากจะขอเข้าร่วมมากเลยเดี๋ยวหลังอภิปรายเนี่ยอยากจะหาลือเรื่องนี้ด้วยดีไหม
1: ก็ได้คุณเชนก็คงตั้งคำก็ตอบแล้วก็ได้ครับเพราะสัดส่วนของท่าน18คนท่านจะลดลงมาเท่าไหร
0: ่
1: ของผมมาอยู่แค่นี้ก็ลดตามสัดส่วน
0: ไม่ได้บอกว่ายังไงจะได้รู้ว่าอภิปรายเนี่ยควรจะต้องให้มันดูเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยยังไง
1: คืออย่างนี้ถ้าถามแบบนี้เราจะไปพูดว่ายังไงเพราะยังไงเราก็ต้องขอเป็นรัฐบาลถูกไหมคะเราจะบอกว่าไม่ได้เหรอคะบอกก็ได้ก็เป็นสัดส่วนกันไปพอเข้ามาตั้ง50กว่าคนท่านก็ต้องลดของท่านผมก็ลดของผมก็อยู่กันแบบนั้นค่ะ
0: แต่นี่เราก็คาดเดาไปนะจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าทานข้าวแล้วก็ถามแค่เรื่องเดียวอะทำไมท่านทักษิณต้องไปยื่นถอนประทศกรรม
1: ก็ตอบไปเพราะว่ายังคิดว่าอายุ75ยังเล่นการเมืองได
0: ้ไม่ก็เห็นทนายบอกว่าจะได้วางมือแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยความสบายใจไม่ต้องม
1: ีเกี่ยวอะไรอะฮะ
0: ไม่มีมนทินไงไม่ได้มีมนทินติดตัวอะ
1: มันอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลคุณวินยัติชาติมนตรีให้เหตุผลว่าการยื่นมอบอำนาจให้ทนายไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรร
0: ม
1: และพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุข2568คุณวินิจฉัยอธิบายเหตุผลว่าการยื่นครั้งนี้ก็คือต้องการล้างมลทินท่านต้องการทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ย

0: ื่อประชาชนและประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ล้วนเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการยื่นครั้งนี้ท่านต้องการล้างมลทินเรื่องที่กล่าวหาท่านและท่านได้รับโทษคือก็มีคนติงว่าคุณวินยัติก็ยังใช้คำว่ากล่าวหาอยู่นั่นแหละทั้งที่คุณทักษิณน่ะสารภาพไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ก็นั่นไงถึงได้ศาลถึงได้ปราณีรวมคดีให้รวมความผิดให
0: ้คุณทักษิณยอมรับสารภาพต่อศาลว่าคอร์รัปชันจริงใน3คดีและศาลลงโทษจำคุก8ปีแล้วคุณทักษิณก็ไปทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในฎีกาก็ยอมรับสารภาพว่าคอร์รัปชันจริงแล้วยังจะใช้คำว่ากล่าวหานี่ก็ตลกเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าต้องการกำหนดให้การกระทำเนี่ยเป็นเสมือนว่าไม่เป็นความผิดอีกต่อไปถือเสมือนว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและคืนสิทธิเดิมให้ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือบำนาญตามกฎหมายกำหนดแต่ประวัติการกระทำผิดทางอาญาจะไม่ถูกล้างเว้นแต่เรื่องทางวินัยซึ่งเขาดูกันหมดแล้วว่าคุณทักษิณรับโทษไปหมดแล้วไม่มีโทษอะไรเหลือที่ต้องขอรับนิรโทษกรรมอีกค่ะส่วนเรื่องมาตรา112เนี่ยข้อห้ามนิรโทษกรรมนะคะพี่ไพศาล
1: ก็ทั้งหมดก็ไปอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะซึ่งมีคุณประพันธ์คุณอะไรนินประพันธ์ประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะก็หลายคนก็เห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์จากไอ้พรบนิรโทษฉบับนี
0: ้ก็คือพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะคะเขาจะรับล้างมลทินให้กับข้าราชการที่ต้องโทษหรือถูกลงโทษทางวินัยค่ะก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วตกลงว่าต้องการมัน
1: ก็ไม่ก็คงมีสิทธิ์ยื่นนะครับมีสิทธิ์ยื่นแล้วก็ส่วนว่ายื่นไปแล้วคณะกรรมการก็จะว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูคณะกรรมการเขาอีกทีหนึ่งเพียงแต่ว่าในขณะนี้ผมก็เห็นมีหลายท่านโดยอย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ยท่านก็แยะแจงมาเป็นข้อๆนะว่าไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องอะไรยังไงบ้างเหตุผลหนึ่งก็อย่างที่คุณอันได้สรุปไปว่าผู้ร้องเองอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ให้การยอมรับสารภาพในสิ่งที่ได้กระทำความผิดไปแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำยื่นเรื่องขออภัยลดโทษด้วยนะแต่ก่อนที่จะอภัยลดโทษนี่ก็จะต้องยอมรับในความผิดก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถึงจะไปขออภัยลดโทษ
0: สารภาพอะไรก็เต็มที่ไปแล้ว
1: ครับแต่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพิ่งจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็ทำให้ผู้คนเขาก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปมากมายพอสมควรเพราะว่าโดยเบื้องต้นไม่มีใครคิดเลยว่าคุณทักษิณจะยื่นนะคิดว่าคุณทักษิณไม่น่าจะอยู่ในข่ายแต่ว่าพอยื่นแล้วเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจว่าไม่รู้ว่าคุณทักษิณก็คิดอ่านอะไรยังไงนะเขาคือจะหวังว่าฟุกอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปหวังอะไรฟุกๆไม่น่าจะใช่
0: ก็ไม
1: ่
0: มีอะไรแน่นอนนะ
1: ก็เลยทำให้การเมืองก็เลยยิ่งมองกันในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะรัฐบาลก็กำลังจะถูกอภิปรายไม่วางใจแล้วก็เล็งกันเฉพาะภูมิใจไทยพักเดียวซะด้วย
0: จริงๆคุณทักษิณก็ทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงมาเสมอเลยนะคะตอนเอาคุณเศรษฐามาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงตอนคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงนะพี่ไพศาลตอนคุณยิ่งรักเราก็นึกไม่ถึงนะเอาข้อจริงนึกไปถึงแต่คุณยิ่งรักนึกไปถึงเมาคุณเศรษฐาแล้วก็นึกไปถึงเรื่องคุณอุ้งอิงด้วย
1: ครับ
0: ฮะแต่มันก็เกิดขึ้นค่ะเอาวันนี้เมื่อตอน 17:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัย

0: ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะนะคะก็ได้เห็นทั้งเรียกว่าสามพระองค์ค่ะนะคะได้เสด็จพร้อมกันค่ะ
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะเจอเลยค่ะตอนนี้สังคมเขาสนใจอะไรกันคะ
1: วันน
0: ี้
1: วันนี้เนี่ยผมว่าเรื่องที่ดูแล้วเขาซัดกันนัวเนียมากเลยก็คือสิงคลองหลอดกับสิงคลองหลอดด้วยกันเนี่ยนะอดีตปลัดมหาดไทยปลัดมหาดไทยโยงไปถึงรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินโยงไปถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอะไรก็ออกมาซัดกันอีลุงตุงตะลุมบอลกันแบบเลือดพล่านเลยนะเนี่ยผมดูเอาคุณอันสิกปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันนะเห็นสื่อบอกว่าลากไส้คืนอันสิกโต้สุทธิพงศ์มหาดไทยยุคก่อนหน้าอายกว่าปัจจุบันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงมหาดไทยถึงขั้นว่าอายที่เป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงมหาดไทยโดยบอกว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าคุณอันสิทธิ์นะเขาบอกว่าที่คุณจุนสุทธิพงษ์เนี่ยวิจารณ์ว่าอนุสึกอายเนี่ยที่เป็นข้าราชการบำนาญมหาดไทยเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตนขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงและกระทรวงดำเนินการเสร็จใน7วันรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการด้วยในส่วนของเราได้สอบข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วถือว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่แล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรง

0: งไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายท่านได้โทรมาชื่นชมและให้กำลังใจกับตนที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้สื่อข่าวบอกกรณีบอกว่าอดีตปลัดกระทรวงโทรมาให้กำลังใจนั้นนายสุทธิพงศ์โทรมาด้วยหรือไม่ปลัดมหาดไทยชี้แจงว่าตนเห็นว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันแล้วมาถามว่านายอนุทินว่าอย่างไรบ้างที่อดีตปลัดมหาดไทยมาวิจารณ์เช่นนี้นายอนุทินบอกว่าท่านให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยยุคที่ตนเป็นปลัดตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดสิ่งสำคัญเราต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกกรมตนต้องยืนหยัดและให้ขวัญกำลังใจทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนส่วนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยโดนอภิปรายด้วยได้เตรียมข้อมูลไว้อย่างไรบ้างหากเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงเรามีข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการถูกต้องไว้ชี้แจงอยู่แล้วปราณรังสิตก็ว่างั้นนะครับ
1: เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย Facebook ของกระทรวงมหาดไทย PR ซึ่งเป็นท่านผู้ชมดูซึ่งเป็นเฟซประชาสัมพันธ์ทางการของกระทรวงมหาดไทยเขาถ้าเกิดมาก็ไม่คิดจะได้พบได้เห็นอะไรแบบนี้ที่ผู้ใหญ่ระดับนี้เขาเล่นกันขึ้นสีน้ำเงินและตัวอักษรแล้วก็มีลายน้ำเป็นสิ่งของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยายน67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสุขฟังคำให้สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยใต้ภาพแต่ฮะแต่ก็ไม่เจ๋งจริงนะพี่วิสาร
0: คือพูดรีบลบหรือว่าไง
1: ไม่เจ๋งจริงก็คือว่าในข่าวอื่นเนี่ยเปิดให้คอมเมนต์ข่าวนี้ไม่เปิดให้คอมเมนต์มีคนเข้ามากดไลค์ทั้งหมด 2.1K มากที่สุดเพราะว่าในข่าวอื่นของกระทรวงเนี่ยมีคนเข้ามา100กว่าคนเองเนี่ยขนาดมีภาพรัฐมนตรีมีภาพนายกอะไรแต่ไม่อย่างมากก็100กว่าเมื่อวานนี้มหาดไทยร่วมประชุม UNSCRXCOM ที่เจนีวาเมื่อวานนี้นะมีปรากฏไลฟ์อยู่68คนไม่มีคอมเมนต์สักนิดเดียวหนึ่งยังไม่มีเลยแล้วก็แชร์ไป9อะไรอีกอ่ะคุณเจเศษคุณอนุทินมอบให้ในเจเศษลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยที่เหมือนการที่ท่าม่วงเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนมากดไลฟ์ที่ขนาดท่านมนตรีล้อหล่อนะมากดไลฟ์กัน105แชร์9คอมเมนต์16เดี๋ยวคอมเมนต์ต้องมีบอกว่าหล่อมากเดี๋ยวก็ดูนะขอดูก่อนเลิฟยูว่าแล้วคอมเมนต์เลิฟยูคอมเมนต์ว่าแนวหลังพร้อมสนับสนุนแฮปปี้แฮปปี้ทำงานนะคะพี่เจส่งพลังบวกให้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยงานดีรักๆเลิฟๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะพี่ใบสารคอมเมนต์ก็แค่16กดไลค์105แต่ปรากฏว่าพอด่าอดีตปลัดกดไลค์ไป 2,100 แชร์757แต่ถ้าใช่ดีคุณควรจะเปิดให้มันมีคอมเมนต์ด้วยถูกป่ะฮะเปิดให้มีคอมเมนต์ด้วยมันจะได้รู้ว่าคน 2.1K เนี่ยไม่ใช่หน้าม้าไม่ใช่ IO แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถสาธยายความดีงามของปัจจุบันได้ดีเลยถูกป่ะคะมันไม่มีคอมเมนต์ไม่หนุกเลยค่ะคือแต่เรียนตามตรงนะดิฉันเองไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะคะพี่ไพศาล
0: เหตุมาจากที่ว่าวันนี้เนี่ยทางอดีตปลัดคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมให้สัมภาษณ์เยอะเลยให้สัมภาษณ์ยาวเลย
1: วันนี้เหรอคะ
0: เพราะว่าใช่วันนี้เลยแต่งชุดขาวให้สัมภาษณ์เลย
1: จริงเป็นจริงอันนี้ก็น่ากลัวมากไม่ควรเลยดิฉันยังว่านายกก็ทำถูกเลยนะวันนี้ที่ไม่ให้สัมภาษณ์แต่งชุดขาวใส่ปลอกแขนด้วย
0: วันนี้คุณสุทธิพงษ์เนี่ยแต่งชุดขาวเลยคงไปงานพิธีด้วยแหละ
1: ใช่ค่ะงานพิธี
0: นะฮะคือก่อนหน้านี้โพสต์ใน Facebook ก็เน้นไปที่เรื่องกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเป็นหลักเพราะว่าเขาบอกรู้จักนายอำเภอคนนี้ดีอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีพฤติกรรม
1: เดี๋ยวอ่านเต็มๆให้ก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องสงสัย วันนี้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

0: ให้สัมภาษณ์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เลยถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ผมเป็นปลัดนะก็มีการจัดสอบแล้วก็มีการร้องเรียนก็มีการตรวจสอบผมรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องชวนแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีก็ไปประหลัดแล้วพี่ถูกไหมฮะประหลัดที่ไ
1: หนหรือถามว่าหรืออาจจะไปไกลกว่าประหลัดอะไรเงี้ยนะ
0: ประหลัดรองประหลัดเอาว่าข้าราชการก็แล้วกันสูงกว่าอธิบดีก็ต้องรองประหลัดแล้วก็ประหลัดถูกไหมฮะเมื่อถามว่าในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่คุณสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งก็จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้น่าจะย้อนไปถึงสุโขทัยนะฮะถ้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะว่ามีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วและยังจับได้คาหนังคาเขาผมก็ได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยก็ยังไม่มีอะไรที่ดูหยาบคายนะนอกจากคำที่จี๊ดสุดก็คือบอกว่ามันสูงกว่าอธิบดี
1: แล้วแม่เราก็บอกตนเองอาย
0: ที่คืออายมันไม่ได้อะไรหรอกพี่อายก็เรื่องของคุณคนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่เขาเดือดร้อนคือมันดูข่าวแล้วผมว่ามันโยงสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีดิฉันว่าคนที่สวนแกน่ะละไม่สวนตรงนี
1: ้
0: ละไว้ไม่สวนตรงนี
1: ้
0: ไปหยิบเรื่องหน้าอายแต่จริงเรื่องอายอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณอายคนอื่นเขาไม่อายเรื่องของคุณถูกป่ะฮะแต่ไอเดียคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณเล่นมาพูดว่ามันสูงกว่าตำแหน่งที่บดีส่วนไอ้เรื่องจะกราบไหว้ดวงวิญญาณอะไรที่ว่าคนก็อาจจะไม่อะไรอะค่ะนะคะที่หนักจริงๆเอาเป็นว่าที่หนักโดยกฎหมายก็แล้วกันไอ้เรื่องที่ว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์มันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันก็หนักจริงๆในประวัติศาสตร์เราก็ไม่เคยเห็นนะใส่ชุดข้าราชการไปแก้ข้อสอบอะแต่ไอ้ที่หนักที่สุดในคำพูดของเขาอะคือสูงกว่าตำแหน่งอธิบดีค่ะพี่ไพศาลอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงศ์บอกว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบต้องนึกเสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ดีจนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองตนไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไมถ้าทั้งหมดเนี่ยพี่เพชรดิฉันว่าหนักสุดคือ
1: เรื่องนี้นะ
0: ไอ้เรื่องที่ว่า
1: ในพื้นบ้านสร้าง
0: ไอ้เรื่องไอ้ไม่หาในมันในที่จะให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยไอ้ที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุจริตกันหมื่นคนไอ้เรื่องที่กราบไหว้ดวงวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องที่นึกเสมอว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จได้อยู่หัวกินเงินเดือนภาษีพี่น้องก็ไม่เดือดร้อนกันหรอกดิฉันคิดว่าที่เดือดร้อนและไม่กล้าพูดก็คือที่พูดว่าเกี่ยวพันโยงเกินกว่าตำแหน่งที่พอดีค่ะที่เดือดกันวันนี้คือคำนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่กล้าสวนตรง
1: ที่ทำเนียบรัฐบาลสื่อก็ถามนายกเรื่องคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงนี้นายกบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าท่านทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองอ๋อนี่ผมว่าที่เขาตบเท้ากันโต้นี่น่าจะเป็นเพราะนายกส่งสัญญาณลักษณะนี
0: ้ก็นายกบอกไม่เกี่ยวกับผมเขาเป็นเจ้านายเก่าของคุณเขาพูดถึงกระทรวงมหาดไทย
1: เ

0: เพราะว่า
1: ไม่ได้พูดถึงนักการเมือง
0: ลูกน้องเก่าก็พูดถึงลูกว่าลูกน้องเก่าเมื่อถามว่าจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกก็บอกว่าก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากท่านผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือแย่ลงเห็นไหมอันนี้คุณอันสิทธิ์ก็ยังได้ออกมาซัดอย่างที่เราอ่านมาตอนต้นเอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้ว
1: อันนี้ใครพูดอะคะ
0: คุณรุจิน
1: รุ่นพี่รุ่นน้องจบราชจุฬาด้วยกันนะครู
0: น่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องกันมากกว่า
1: แต่ว่าผ่านกันหลายปีไม่ทันเห็นกันแล้วค่ะเพราะคนหนึ่งเกษียณไป2ปีอีกคนหนึ่งตั้ง5ปีกว่าจะเกษียณไม่ทันกัน
0: ดูเว้นตอนรวม
1: รุ่นผ่านกันตั้ง7ปี
0: ครับ
1: ไม่ทันกันหรอกค
0: ่ะก็ปลัดอันสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีของคุณสุทธิพงษ์ก็ด้วยล่ะ
1: แต่อย่าไปเถียงกันเลยว่าตอนอยู่คนนั้นดีตอนไปคนนั้นดีกว่ามันต้องถามประชาชนค่ะมาพูดกันเองไม่ได้หรอกค่ะถามประชาชน
0: อันนี้ผมว่าที่ข้าราชการมหาดไทยเขาออกมาแล้วก็พงพีอาร์ออกมากันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะนายกให้สัมภาษณ์นี่แหละ
1: แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะมันประชาชนเขามีความรู้ความคิดกันมันดีขึ้นจริงไปจริงอะไรต่อเบี้ยอะไรเรียกว่ามันเป็นเรื่องต้องถามประชาชนบ้างอะ
0: น่าจะนายกคงเคืองอะที่พูดว่าสูงกว่าอธิบดี
1: ก็คือกันทุกคนแหละแต่ว่าไม่กล้าสวนตรงเพราะว่าไอ้ที่มีผลจริงๆคือคำนั้นไอ้เรื่องอายไอ้เรื่องไหว้วอนวิงวอนกราบไหว้อะไรไม่มีใครเขาอะไรหรอกไอ้ตรงที่บอกว่าสูงกว่าที่บดีนั่นแหละที่โกรธแต่ไม่กล้าสวนด้วย
0: เมื่อวาน
1: กลัวที่ไหนอะทรัพย์สินหมื่นล้านต้องกลัวอะไรอย่างคะบัญชีทรัพย์สินหมื่นล้าน
0: บริษัทแต่บริษัทของภรรยาขายไปแล้วนะ
1: ขายแล้วก็ได้เงินนะคะจะต้องไปกลัวอะไร
0: ใช
1: ่ยิ่งขายยิ่งสบายถือเงินสด
0: ไม่ได้เป็นทรัพย์สิน
1: ไม่ต้องเดือดร้อนกับสัมปทานเลยจบแล้ว
0: ในรูปของหุ้นมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่แล้วเพราะว่าเห็นว่าขายไปแล้วรับเป็นส่วนอื่นไปหมดแล้วครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุยกันต่อนะครับคุณอัน
1: คุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงอดีตปลัดนี่แหละที่พวกเขาเดือดกันหมดเนี่ยบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำงานให้ประชาชนร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆและเป็นกัลยาณมิตรกันช่วยเหลือแนะนำกันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรต้องอายแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปและสร้างศัตรูไปติคนนั้นอยู่เรื่อยแบบนั้นตนไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นตนรู้ว่าในสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะนำงานการสอนงานเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำเ คือการให้ตนไปไล่ติใครตนขอลงมือทำดีกว่า

เมื่อถามว่าการที่อดีตผู้ใหญ่พูดแบบนี้คนในกระทรวงมหาดไทยควรรับฟังมากกว่าออกมาตอบโต้แบบปิงปองหรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่

ากคลองรังสิตก่อนจะสูบน้ำลงเจ้าพระยานะปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำมีออกซิเจนละลายต่ำทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลในสภาพไร้ออกซิเจนจนเกิดสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นและอาจทำให้น้ำมีสีดำอย่างไรก็ตามต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงสำหรับน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำอาจเกิดจากสารประกอบซัลไฟด์ของโลหะเช่นเหล็กซัลไฟด์ซึ่งเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำและมีสารประกอบกัมมันถันและมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอาจมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์บางประเภทโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนส่วนฟองสีขาวที่ลอยเป็นกลุ่มหนาอาจเกิดจากสารอินทรีย์และสารลดแรงตึงผิวเช่นสบู่หรือผงซักฟอกที่สะสมอยู่ในน้ำเมื่อกระแสน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหรือมีการสูบน้ำจะทำให้อากาศแทรกตัวและเกิดฟองขึ้นได้ขณะที่ก๊าซจากกระบวนการย่อยสลายอาจมีส่วนทำให้เกิดฟองแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าฟองสีขาวทั้งหมดเกิดจากก๊าซมีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวทั้งนี้การตรวจสอบสาเหตุควรเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือ EDO ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เช่น BOD และ COD รวมถึงตรวจหาสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกให้ได้ว่าเกิดจากน้ำเน่าเป็นน้ำเน่าเสียตามธรรม

0: ชาติน้ำเน่าเสียชุมชนหรือแหล่งมลพิษอื่นนะฮะและประชาชนก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีสีผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นโดยตรงรวมถึงไม่ควรลงไปในบริเวณที่มีฟองหรือมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอย่างรุนแรงเนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากพบอาการแสบตาเวียนศีรษะหรือหายใจลำบากก็ควรรีบออกจากพื้นที่และขอความช่วยเหลือทันทีแต่ว่าเข้าใจว่าคงไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาว่าอะไรก็มีแต่สูบทิ้งเจ้าพระยาไปนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันสภาพอย่างเงี้ยมันทำให้หลายๆแหล่งน้ำที่เจอน้ำท่วมแบบนี้ทำปลาในกระชังที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะโอ้ตายกันแบบเสียหายกันแบบ
1: หมดเนื้อหมดตัวค่ะ
0: เป็นบ่อเ
1: ขาลงทุนกันเป็นล้าน
0: ใช่
1: เขาลงทุนกันเป็นล้านที่สุด
0: สัตว์ส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ
1: ปลาตัวใหญ่ก็มี
0: ปลาปลาเนี่ยไอ้อะไรสีชมพูอ่ะ
1: ปลานิล
0: ปลาทับทิมอะไรนะ
1: ปลาทับทิมปลาบึกก็มี
0: เออปลาบึกนี่มีบ่อใหญ่ๆที่แบบโอ้โหเขาเลี้ยงเอาไว้7-8 ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะปลาบึกก็มี
0: ราคาคือถ้าจับมาขายก็ได้ราคาแล้วล่ะโอ้ตาย
1: ปลาบึกเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดกันตลอดนะเอาไปแม่น้ำโขงกินปลาบงปลาบึกอะไรเลี้ยงอยู่ฟาร์มสุพรรณทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลเคยไปเที่ยวตลาดปลาน้ำจืดที่จังหวัดอ่างทองไหมคะ
0: ยังไม่เคยไปแต่ว่าที่ดำเนินที่ราชบุรีบ้านผมอ่ะเขาก็ขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาบึกกันเต็มไปหมดอ
1: ่
0: ะแต่ต้องลึกนะต้องลึกเขาบอกต้องลงไปอย่างน้อย20 เมตรเพราะปลาพวกนี้มันจะอยู่ในน้ำเย็นที่ลึก
1: ค่ะน่าจะชื่อตลาดสุวพันธ์หรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเคยไปทำข่าวโอ้หลังจากไปแล้วยังไม่กล้ากลับมากินอีกเลยค่ะเดี๋ยวก็เลยเห็นว่าคือเขาอยู่ที่อ่างทองเนี่ยทำไมเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าจะฟาร์มจากสุพรรณมาก็มาลงตรงนั้นแล้วก็ขึ้นอีสานเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ขึ้นอีสานกระจายขายอยู่ตรงนั้นเวลาเขาเอาปลาบึกมาส่งเนี่ยเขาที่จะเดินเห็นกับตาคือเขาเอานอนมาในซาเล้งตัวมันใหญ่เท่าเด็กอ่ะ
0: ตัวใหญ่มาก30-40 โลอ่ะ
1: ตัวใหญ่เท่าเด็กนอนเรียงกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนกินสัตว์ใหญ่อย่างนั้นนะคะ
0: อ
1: ย่างนั้นเลยวันนั้นถึงเข้าใจแล้วพี่ก็ถามว่าส่งไปไหนอ๋อส่งไปนู่นน่ะแถวแม่น้ำร้านอาหารริมแม่น้ำโขงส่งจากฟาร์มแถวสุพรรณไปหมดนะคะ
0: ครับก็มีเขาบางบ่อเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาจะมีคนมาประมูลทั้งบ่อเลยนะเหมาไปเลย600,000,000 บาทอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่รู้เลยว่าใต้น้ำเนี่ยมีปลาบึกมากน้อยแค่ไหนได้แต่ว่าฟังข้อมูลจากเจ้าของบ่อว่าน่าจะมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ราคาประมูลแข่งกันนะเสร็จแล้วคนที่ประมูลได้เนี่ยเขาก็จะไปขายให้กับพวกมือแห่ถ้ามากันแบบเขาดูขนาดบ่อแล้วเนี่ยสามารถลงได้20 แห่เขากำหนดเลยว่าเขาคิดแห่แล้วเท่าไหร่กี่หมื่นอะไรเงี้ยนะมาแล้วก็เหวี่ยงแห่กันอุ้ยเอาปลาบึกตัวใหญ่ๆไปเนี่ยคนได้5 ตัว 10 ตัวคุ้มไงฮะ
1: ให้แห่ได้เหรอคะ
0: ให้แห่เอาปลาบึกขึ้นมาเต็มไปหมด
1: มันหนักแล้วมันอยู่ลึกอ่ะแล้วใช้ดึงขึ้นมาแล้วแห่ไม่ขาด
0: เขาจะมีวิธีเขาสาวผมดูในคลิป
1: นะอ๋อนึกออกแล้วเหมือนกับปลาทะเลที่สาวอะไรใหญ่ๆ
0: โอ้ไอแห่เขาพวกเราเนี่ยเขาเป็นเซียนอ่ะเขามีฝีมือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยไอ้มันจะมีพวกคนเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะไม่ได้ปลาแม่น้ำโขงแล้วหรอครับอ้าวนี่ว่าในเรื่องไอ้มลภาวะที่มันเกิดขึ้นกับน้ำท่วมรอบนี้ด้วยนะฮะ
1: ต้องไปอีกรอบไหมคะ
0: เบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่เลยเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา45 นาทีครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะเออนี่ก็เพลินเหมือนกันนะคะดูเวทีนู้นเวทีนี้ดูข่าวจากที่เวทีของการประชุม IMF กับ World Bank เนี่ยค่ะที่ไต้หวันก็มีความคิดมีความเห็นมีได้ความรู้อย่างเรื่อง AI อ่ะนั่งดูเรื่อง AI เพลินมากเลยนะคะว่าตกลงแล้วว่า AI จะถล่มโลกแล้วเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงลูกหลานเราจะอยู่ยังไงเออก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าเราควรจะปรับตัวยังไงในการที่จะอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยค่ะวันนี้อ่ะถ้าพอที่ฉันจะสรุปมานะคะในการเสวนา IMF World Bank บนเวที Small AI More and Better Jobs เมื่อ AI กระทบงานนั่นเท่ากับว่า AI กำลังกระทบคนและกระทบเศรษฐกิจของประเทศมีการพูดถึงอย่างนี้ค่ะบอกว่าอีก15ปีโลกจะมีหนุ่มสาวอายุครบ18ปีประมาณ 1,200 ล้านคนแล้วก็ภารกิจอาเจบังกาประธานของ World Bank Group เนี่ยบอกว่าภารกิจทั้งหมดของธนาคารโลกตอนนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานเพราะว่าตัวเลขสำคัญจะเห็นในอนาคตอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนหนุ่มสาว 1,200 คนที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเขาก็จะต้องมีงานทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานให้กับบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหรือเป็นผู้ประกอบการแต่หมายถึงการทำงานอย่างมีผลิตภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมรวมถึงการมีความหวังต่ออนาคตและการมีศักดิ์ศรีในชีวิตจากการมีรายได้เลี้ยงตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศตลาดเกิดใหม่การพูดคุยเรื่อง AI ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่แต่สิ่งสำคัญคือการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการทำงานการศึกษาระบบสาธารณสุขหรือว่าแม้แต่ภาคเกษตรกรรมค่ะมีการThermal Sanbukaranam นะคะประธานของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่า AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเรายังอยู่ในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ช็อคที่เกิดขึ้นฉับพลันไม่ใช่การแพร่ระบาดแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิงค่ะและ AI อ่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจโตแบบ K-shape นะคะก็คือคนส่วนหนึ่งก็คือโตอีกคนส่วนหนึ่งก็คือตายไปเลยค่ะพี่ไพศาลที่จะกระทบคือแรงงานระดับล่างในภาคการผลิตบางส่วนย้ายไปทำงานในภาคบริการงานรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มนะฮะก็คือการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจรูปตัว K และตลาดแรงงานรูปตัว K เนี่ยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติลอกแรกคนได้รับผลกระทบก็คือแรงงานระดับล่างแต่ในตอนนี้ที่ต้องกังวลคือกลุ่มใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของตลาดแรงงานแล้วก็มีการพูดกันอย่างกว้างขวางค่ะเรียนอยากจะให้เข้าไปดูคือความเห็นเนี่ยมีจากหลายคนด้วยนะคะพี่ไพศาลว่าสุดท้ายเราจะอยู่กันยังไงกับภาวะ AI นะคะเนี่ยค่ะ
2: ครับวันนี้มีเวทีการประชุมของ World Bank IMF ที่ IMF เขาเอานักเศรษฐศาสตร์ของเขามาขึ้นเวทีแถลงตัวเลขเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศสำคัญสำคัญโดยเฉพาะของไทยด้วยนะว่าเขาประเมินเศรษฐกิจทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรโดย IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ย

จากที่เคยคาดการไว้ 3.0 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นปรับเพิ่มคาดการขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1 แต่ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลก

0: ปรับจาก 3.0 เป็น 3.1 แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งโตได้ 3.5 ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย IMF มองว่าจะเติบโตปีนี้ได้ 2.3 รวมทั้งปีหน้าก็จะอยู่ที่ 2.3 เท่ากันนะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีแนวโน้มขยายตัว 2.1 ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2.0 จากปีที่แล้วก่อนจะชะลอเหลือ 1.9 ในปีหน้าการคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเกือบ 41% ในปีนี้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราคา96เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 4.7% ในปี2026คือปีนี้ก่อนจะลดลงเหลือ 4.1 ในปีหน้าและนอกจากนี้ IMF จึงประเมินว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มชะลอลงจากระดับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: นะนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ยังระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI จะช่วยชดเชยผลกระทบจากราคาน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่กระแสดังกล่าวจะมาพร้อมความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะการกระจุกตัวของผลประโยชน์ในบางประเทศรายงานระบุว่าสหรัฐและจีนจะมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 75% ของความต้องการนำเข้าสุทธิทั่วโลกสำหรับชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ AI สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีนี้ไม่เท่าเทียมกันซิวาน่าเทนเลโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศโดยรายงานระบุได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังกระจุกตัวมากขึ้นโดยมีเพียง 32 ประเทศที่สร้างการเติบโตคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกเทียบกับ54ประเทศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือมันยิ่งลดลงนะจำนวนประเทศที่มันจะเติบโตได้ดีๆเนี่ยจากเดิมเคย54ตอนนี้เนี่ยประเมินว่าจะเหลือแค่32ที่จะคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกและไอเว็บเองที่บายว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้เพียงชะลอตัวหรือเร่งตัวขึ้นเท่านั้นแต่การเติบโตกำลังเปลี่ยนไปกระจุกตัวในประเทศต่างๆตามระดับผลกระทบของภาวะชะงักงันของอุปทานที่เกิดจากสงครามและความแข็งแกร่งของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะฮะทั้งนี้ไอเว็บยังมองว่าผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้โดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตาลีน่าก็เกียวว่าเนี่ยก็บอกว่าผลกระทบจาก AI เปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกียวว่ายังระบุว่า IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุว่าผลกระทบบางส่วนเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วด้วย
1: ดิฟยากริตินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF บอกว่าเทคโนโลยี AI เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของการเข้าถึงองค์ความรู้แม้ว่าศักยภาพของ AI จะสร้างความตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็มาพร้อมกับความกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานข้อมูลนี้น่าสนใจมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครงานหลายล้านรายการในเอเชียพบว่าความต้องการจ้างงานในตำแหน่ง AI สามารถเข้าไปทำงานทดแทนได้ดีค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าไปเรียนโคดดิ้งเขียนโค้ดใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ปรากฏว่างานหนึ่งที่ AI เข้าไปแทนได้คืองานเขียนโค้ดค่ะงานเขียนโค้ดปรับตัวลดลงราว 10% เริ่มเห็นสัญญาณชะลอการจ้างชัดเจนตั้งแต่ปี 24 ถึง 25 หลังจาก ChatGPT เปิดตัวในปี 2022 อีก 2 ปีเห็นเลยนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่า AI จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการตอบคำถามง่ายๆภายในเวลาไม่กี่วินาที ขยับไปสู่การแก้ไขบั๊กในระบบ

0: ภายใน1ชั่วโมงและสามารถฝึกฝนโมเดล Machine Learning ทั้งระบบได้ภายใน1วันแต่สถานการณ์การจ้างงานมนุษย์กลับไม่ได้ย่ำแย่ลงตามลำดับความเก่งของ AI ที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนายจ้างเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการคัดเลือกแรงงานโดยยังคงต้องการมนุษย์เข้าทำงานและหาผู้ที่มีทักษะด้าน AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานเช่นต้องการคนที่เขียนคำสั่งเชิงลึกหรือการนำ AI เข้าไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในองค์กรค่ะแต่ทีนี้ความท้าทายเชิงโครงสร้างมันแตกต่างกันของประเทศในเอเชียผลกระทบ AI แตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจประชากรและแรงงานทำให้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างมีโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งรับมือแตกต่างกันประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนแรงงานในภาคที่ได้ผลกระทบจาก AI สูงกว่าแต่เผอิญว่าประเทศเหล่านี้เขามีปัญหาโครงสร้างประชากรสูงวัยและวัยแรงงานไม่มีผู้ AI เลยเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ดีอะไม่มีคนอยู่แล้วเพราะนั้นมี AI ดีเลยคนเขาไม่ได้ว่างงาน AI มาช่วยทำงานแต่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศภาคเกษตรกรรมพวกนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก AI น้อยกว่าในระยะแรกแต่อย่างไรก็ตามประเทศกลุ่มนี้มีประชากรวัยเยาว์จำนวนมากจึงจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งตำแหน่งงานใหม่เหล่านี้ยังอยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่เขาฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาจากนี้ไปรัฐมนตรีดีเอียค่ะคุณชัยชนกค่ะต้องไปทำงานนะคะคือการสร้างงานใหม่จะสามารถสร้างงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรท่ามกลางโครงสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป2คือคุณชัยชนกคนเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องเป็นวาระของชาติการปรับระบบการศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนพร้อมทำงานร่วมกับ AI ค่ะเราก็ยังเถียงกันอยู่เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการที่จะย้ายอุเทนถวายถ้าจะย้ายอุเทนถวายก็ย้ายช่างกลปทุมวันด้วยสิ
1: ครับก็ยังเรื่องจุ๋มจิ๋มเหล่านี้ก็ยังติดอยู่เลยด้วยซ้ำไปนะ
0: ตกลงอุเทนเนี่ยให้เขา
1: ไม่มีเวลาคิด
0: ให้เขาเรียนเขาเป็นสายช่างต้องลงเวิร์กช็อปและให้เขาเรียนออนไลน์จะอยู่กันยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: สามส่งเสริมการเปลี่ยนสายงานการสนับสนุนให้ย้ายแรงงานย้ายสายแรงงานและพัฒนาทักษะใหม่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดทั้งนี้หากในอนาคต AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วถึงขั้นระดับสูงอาจนำไปสู่คำถามเชิงนโยบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นการกำหนดทิศทางให้ AI พัฒนาไปในลักษณะที่เป็นมิตรต่อแรงงานหรือการทบทวนกรอบความคิดเรื่องการทำงานเพื่อหารายได
1: ้
0: ดิฉันบางทีเราก็ฟังคนที่เขาอยู่ในวงการบางทีเขาบอกว่าการจะทำอะไรอ่ะมันต้องตั้งคำถามว่าปัญหามันคืออะไรแล้วมีไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอะไรอย่างบางทีดิฉันก็คิดว่าดิฉันมีปัญหาแอร์ซื้อมา7วันแล้วก็เสียช่างมาโคกลุ่มนึงแล้วก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวช่างจะมาอีกดิฉันก็ไม่ต้องทำอะไรวันนึงก็รอช่างมาซ่อมแอร์นี่ก็อยากให้ AI มาแก้ปัญหานี้ให้ดิฉันหน่อยพี่พิชาบางอย่างเนี่ยมันนี่คือปัญหาไงฮะเดียวก็อยากให้ได้ AI มาแก้น่ะ
1: เพราะว่าช่างเป็นมนุษย์มา 2-3 ชุดแล้วก็ยังแก้ไม่จบ
0: วันนึงไม่ต้องทำมาหากินเลยให้นั่งดูแอร์ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะกระพริบไฟกี่ทีมก็ไม่ไหวนะชีวิตเรา
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อน รู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยโลกยุค AI นะเกิดเหตุแฮกเกอร์โจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อระบบตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งในฝรั่งเศสเหตุเกิดเมื่อ12ตุลาคม2569โดยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อาหารเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้บางแห่งด้วยลักษณะการโจมตีเนี่ยแฮกเกอร์เจาะระบบควบคุมตู้เย็นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเร่งความร้อนขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียสนานราว6ชั่วโมงในช่วงกลางคืนหลังจากที่ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นปิดทำการแล้วกว่าจะมารู้อีกทีก็รุ่งเช้าฮะจนอาหารเสียหายทั้งหมดและต้องนำไปทิ้งเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพทั้งนี้ห้างและเครือที่ได้รับผลกระทบเท่าที่มีการแจ้งนะครับกลุ่มบริษัทค้าปลีกเลอมองเควทาลีรวมถึงอินเตอร์มักเช่โดนไปราว150สาขาห้างคาฟูได้รับผลกระทบ80สาขาห้างโมโนไพรส์นะได้รับผลกระทบประมาณ 5% หรือ490สาขาและนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าห้างใหญ่ๆอื่นเช่น E, Leclerc, Cooperative U ก็โดนด้วยเช่นกันความเสียหายเนี่ยเชื่อว่ามูลค่าน่าจะอาจจะสูงถึงหลาย10ล้านยูโรเขาบอกช่องโหว่ของระบบมีการตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นที่ผลิตโดยบริษัทแดนฟอร์สใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยซึ่งมีช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเจาะเข้ามาได้บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทเดนมาร์กและอ้างว่าได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าให้อัปเกรดเนี่ยแต่ไม่มีใครยอมเสียตังค์อัปเกรดผลกระทบวงกว้างไม่ได้เกิดแค่เขาบอกเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะแต่มีรายงานว่ากระทบไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นสเปนโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีเบลเยียมรวมถึงมีเหตุการณ์คล้ายกันในร้านค้าของกองทัพสหรัฐด้วยร้านค้าของกองทัพสหรัฐในยุโรปครับ
2: ค่ะยังมีกองทัพสหรัฐอยู่ในยุโรปด้วย
1: มีในเยอรมันนี่ยังมีอยู่หลายส่วนหลายเมืองนะ
2: การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอาหารเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบจัดเก็บและกระจายอาหารในยุโรปซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคคือรุนแรงมากนะคะทำให้คนฝรั่งเศสอดกินชีสกินเนยเนี่ยค่ะ
1: ถึงขั้นตกนรกเลยนะ
2: อ๋อมันเหมือนกับที่คนอินเดียประท้วงเรื่องหอมแดงราคาแพงไงฮะ
1: อ
2: ินเดียถ้าไม่มีหอมแดงนี่ไม่จะทำอะไรกินเลยนะฮะ
1: อาหาร
2: พวกฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะคะ
1: ชีสกับไว
2: น์ไม่มีกระมังแบร์ไม่มีชีสกินตายเอาไม่เชื่อถามคุณสมประสงค์ดูคุณสมประสงค์วันนี้ฟังรายการเราหรือเปล่าคนฝรั่งเศสไม่มีชีสทานนี่อาการจะหนักขนาดไหนต้องให้คุณผสมเล่าค่ะ
1: ครับย้อนกลับไปนิดนึงเรื่อง IMF วันนี้ที่แถลง

0: เขาแถลงเรื่องเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาศึกษานอกจากเศรษฐกิจโลกแล้วเขาคาดการณ์ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยในรายงานที่วันนี้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ย IMF คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ 2.1% และจะขยับดีขึ้นเป็น 2.2% ในปี2570คือปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% นะและจะลดลงเหลือ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วและนอกจากนี้ IMF ยังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29% นะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่บอกว่าขยายตัวปีนี้ได้ 2.1 เนี่ยถือว่าเป็นอัตราโตต่ำสุดใน6ประเทศชั้นนำของทางกลุ่มอาเซียนนะ ก็คือประมาณ6ประเทศเมื่อเทียบกับทั้ง6ประเทศก็คือเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเหล่านี้ไทยโตต่ำไม่ไปเทียบกับสปลาวไม่ไปเทียบกับเมียนมา
1: เราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF เมื่อปี2534ก็คือเมื่อ35ปีที่แล้ว35ปีแล้วปี2534เศรษฐกิจเราเป็นยังไงคะพี่ไพศาล
0: น่าจะโตประมาณสักมันหลังยุคนัชชาติอาจจะได้อาจจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ยัง10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะ
1: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆที่เรียนดูจาก Facebook ของคุณกรจติกาวณิชที่โพสต์ไว้ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนปี2534ผมเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจการเงินและยังจำบรรยากาศได้ดีเศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากที่โต2หลักมา3ปีติดกันค่ะพี่ไพศาลสามเท่าไหร่31 32 33เนี่ยเราโต3หลักเลยเอ้ย2
0: สมัยปลายพลเอกเปรมต่อด้วยนาชาติเสร็จแล้วมีการรัฐประหารปี
1: 34ก็ลงมาเหลือ8เพราะว่าตอนที่เราจัดประชุม IMF เนี่ยคุณอนันต์ไปยานาชุนเป็นนายกตอนนั้นคือหลังยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: แล้วตั้งคุณอนันต์เป็นนายกใช
1: ่ใช่เศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากโตเลข2หลักมา3ปีติดคนไทยที่เรียนและทำงานอยู่ต่างประเทศในตอนนั้นล้วนอยากกลับบ้านกันเพราะเชื่อว่าโอกาสอยู่ที่นี่บางส่วนก็เป็นโอกาสจริงบางส่วนก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ไอ้ความเชื่อนั่นเองที่ทำให้คนกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า animal spirit ค่ะโลกก็มองเราแบบเดียวกันไทยได้อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A ซึ่งสูงกว่าปัจจุบัน2ขั้นทุกวันที่เราได้ B ลบใช่ไหมคะก็มันต้อง A ลบก่อนสินะเราได้ B บวก
0: triple B บวก
1: ค่ะคิดดูว่าเมื่อตอนปี 3-4 เราได้สูงกว่าตรงเนี้ย2ขั้น
0: เราได้รู้สึกจะได้ A ลบใช่ไหม A ลบหรืออะไรเนี่ย
1: ค่ะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นน่ะถือเป็นรางวัลของความสำเร็จเป็นการเปิดตัวกับนักลงทุนโลกแต่แม้ทุกอย่างดูดีแต่ความจริงแล้วในปี2534เรามีความเปราะบางที่ถูกมองข้ามค่ะตอนนั้นเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 7.7% ของ GDPหนี้ต่างประเทศเราเพิ่มจาก 28,000 ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 38,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีเดียวค่ะที่ในศาล1ปีอ่ะหนี้ต่างประเทศเราเพิ่มมา 10,000 ล้านดอลลาร์ค่าเงินบาทถูกตรึงไว้เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้สึกมันปลอดภัยดิไม่ต้องเล่นค่าเงินกู้เงินนอกได้โดยไม่รู้สึกว่าเสี่ยง2ปัจจัยนี้ทำให้หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพ IMF ในปี34พอปี40เราต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะ
0: คือมันโตมันมีการเติบโต สูงจริงนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะหลายเซกเตอร์เป็นฟองสบู่
1: ใช่เราซื้อขายที่กันแบบสนุกมากในตอนนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็กู้เงินต่างชาติมาเล่นกัน
0: ครับ
1: คุณกรพูดต่อนะคะว่าถ้าเทียบเมื่อ35ปีแล้วกับปีนี้บรรยากาศมันต่างกันมากค่ะปีนี้ต่างชาติมาไทยด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จเดี๋ยวก่อนครั้งนั้นเข้ามาด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเราแต่วันนี้เราถูกตั้งคำถามเรื่องเป็น segment of Asia เพราะเศรษฐกิจโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียนกลายเป็นสังคมสูงวัยที่ประชากรในวัยทำงานลดลงหนี้ครัวเรือนของเราเป็นลำดับต้นๆในโลกและมีความเปราะบางที่มองไม่เห็นเช่นการลงทุนที่ต้องดูให้ครบครึ่งแรกของปีนี้มีคำขอการส่งเสริมการลงทุน 1.47 ล้านเพิ่มขึ้นถึง 37% แต่ล้วนแล้วแต่คือ Data Center และ AI ค่ะยินดีกับการลงทุนนี้แต่โครงการที่อนุมัติแล้ว 1.31 ล้านล้านสร้างงานให้คนไทยอย่างมากแค่ 82,000 ตำแหน่งส่วนอุปกรณ์จำนวนมากนำเข้านั่นก็คือว่าไอ้ตัวเลข 1.31 ล้านล้านเนี่ยมันเหลือเงินในประเทศแค่เท่าไหร่เองไอ้ที่เรียกว่าลงทุนคือนำเข้าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรมานั่นแหละและปีนี้ทั้งการลงทุนทั้งการส่งออกของเราพึ่งกระแส AI ของโลกกระแสเดียวถ้ากระแสนั้นสะดุดเราจะสะดุดสองขาพร้อมกันค่ะที่ไรสารนอกจากนั้นความเปราะบางที่เห็นก็คือระดับดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้หนี้เนี่ยมันดูเบาดอกเบี้ยนโยบาย 1% ทำให้ทั้งรัฐยังแบกหนี้ไหวแต่ดอกเบี้ยไม่ได้ต่ำตลอดไม่ได้ต่ำตลอดไปปี 3-4 ค่าเงินที่นิ่งทำให้เรารู้สึกปลอดภัยวันนี้ดอกเบี้ยต่ำกำลังทำหน้าที่เดียวกันแต่เรายังมีปัญหางบประมาณที่ขาดดุลต่อเนื่องเพราะรายจ่ายโตไม่หยุดแต่รายได้โตไม่ทันเรื่องที่คุณกรบอกว่าห่วงที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไหนเลยแต่มันคือ animal spirit ที่หายไปความรู้สึกว่าโอกาสอยู่ที่นี่ที่เคยดึงคนไทยกลับบ้านเมื่อ35ปีก่อนวันนี้ไม่เห็นสิ่งนั้นในทางกลับกันเยาวชนไทยที่เรียนจบสูงๆกลับไปหางานที่ต่างประเทศความเสี่ยงปี 3-4 คือเราล้มแรงวันนี้ความเสี่ยงคือค่อยๆถอยโดยไม่มีวันไหนที่สัญญาณเตือนดังแบบนี้แก้ไขยากกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีวิกฤตมาบังคับให้เราต้องลงมือแขกจากทั่วโลกจะได้เห็นประเทศที่มีเสรีภาพซึ่งเป็นความจริงแต่หวังว่าจะใช้สัปดาห์นี้ถามตัวเองด้วยคำถามในปี 3-4 เราไม่ได้ถามว่าหากเรายังเดินต่อไปแบบนี้ในอีก5ปีเราจะเป็นอย่างไรคะพี่ไพศาล
0: ครับIMF เขายังนอกจากประเมินเศรษฐกิจไทยแล้วเขายังมองด้วยว่าปีนี้ไทยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะเป
1: ็
0: นปีแรกในรอบอย่างน้อย4ปีนับตั้งแต่ปี2565โดย IMF ประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในปีนี้จะพลิกกลับมาขาดดุลราว 7,430 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของ GDP สาเหตุก็คือการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานสูงมีการเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อใช้สร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะเดียวกันต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยราคาพลังงานและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่ดุลการค้าของไทยก็อ่อนแอลงมีการนำการนำเข้าขยายตัวสูงกว่าการส่งออกในบางช่วงแต่แม้ว่าการส่งออกฮาร์ดแวร์และสินค้าไอทีบางส่วนจะเติบโตได้ดีก็ตามแต่ในภาพรวมเนี่ยไทยปีนี้การค้าขาดดุลเพราะฉะนั้นก็เป็นจึงเป็นปีที่ไทยเนี่ยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแต่สถานการณ์ในอนาคตไอเว็บมองว่าไทยจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งในปีหน้า2570ก็คือจะเกินดุลกลับมาเกินดุลอีกประมาณ 1.4% ของ GDP นะเพราะว่าไอ้เรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐาน ือ Data Center เนี่ยมันจะเริ่มลดลงละแล้วก็น้ำมันเนี่ยเขาจะถ้าเป็นไปตามที่คาดการเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลงได
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยน่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าติดลบได้แค่ปีเดียว
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังโอเคนะครับ
1: เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซ้ำเติมประเทศอะไรนะพี่สารอยากให้ดีเท่านั้นนาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี AI ในประเด็นที่ฉันกดไปที่ไทย PBS Science Tech มีฉันเห็นเขาเพิ่งโพสต์เป็นคนไทยที่ทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกดร.แสนเสือนทองมีคนไทยในบริษัทอเมซอนที่อยู่ซีแอตเทิลที่สหรัฐเขาพาดหัวว่าไงไหมคะเลือกคนก่อนเลือกอย่างอื่นนี่คือข้อคิดในการทำงานบิ๊กเทคเลือกคนที่ทำงานด้วยก่อนค่ะ
0: ครับ
1: เลือกคนที่จะทำงานด้วยก่อนที่จะเลือกอย่างอื่นในขณะที่เทคโนโลยีหรือความเจริญอะไรต่อมีอะไรคนก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานประสบความสำเร็จอยู่ดีอะค่ะ
0: ครับวันนี้ผู้ว่าวิทัยรัตนากรก็ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะโดยคุณวิทัย
1: มีคุณวิทัยรัตนากรมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสมีคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์อาพี่ไพศาลที่เคยเป็นอาจารย์ที่เศรษฐศาสตร์จุฬาและที่ตอนนี้มาเป็นประธานของเซ็นท่านน่ะมาดูธุรกิจครอบครัวนะคะเวทีที่เห็นก็ถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึ่งบ้างคะค่ะ
0: ครับก็คุณวิชัยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณ 2.3 ซึ่งก็สอดคล้องกับกรอบประมาณการของเฮ้าส์ต่างๆนะสำนักต่างๆที่อยู่ที่ต่ำสุดก็2สูงสุดก็คือที่แบงก์ชาติเขาของเราประเมินเนี่ยคือ 2.3 IMF ก็ให้ 2.1 โดยขณะนี้ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจเติบโตได้ในระดับดังกล่าวและยังไม่ได้ปรับประมาณการตัวเลขเพิ่มเติมส่วนอัตราเงินเฟ้อก็จะอยู่ที่ 2.2% ถือว่ามีเสถียรภาพที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแม้จะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจไทยยังมีโมเมนตัมจากการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างประเทศและกระแส AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งมีโอกาสช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและรักษาโมเมนตัมต่อไปได้แล้วบอกว่าสำหรับปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามคาดที่ 2.3 ในปีนี้คาดว่าการส่งออกน่าจะเติบโตประมาณ 17-18% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตโดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งคาดว่าการลงทุนจะเติบโตประมาณ 13% ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ 2.3% ในปีนี้และยังเชื่อว่าเศรษฐกิจมีโมเมนตัมที่ดีและสามารถเติบโตต่อเนื่องได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโต GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 5% และ 3-4% ในอดีตลงมาเหลือประมาณ 2% กว่าในปัจจุบันนอกจากนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ย ยังมีตัวเลขที่เรียกว่า GDP เต็มศักยภาพหรือ potential GDP ซึ่งหมายถึงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศสามารถทำได้เมื่อใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพโดยปัจจุบัน GDP เต็มศักยภาพของไทยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2.7% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะสาเหตุสำคัญก็มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งด้านการลงทุนการลงทุนที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่องหลายสิบปีผลิตภาพที่ต่ำความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดิมการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ทำให้กำลังแรงงานลดลงปัญหาระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนและหนี้รัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงโดยหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ 86-87% ของ GDP ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการออกโครงการเดียวหรือกดปุ่มเพียงครั้งเดียวแล้วจบแม้นโยบายการเงินจะมีบทบาทแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันเพราะจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ดีขึ้นด้วยแต่นั้นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญต่อไปคือการร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะ
1: แล้วเศรษฐกิจอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราจะแก้พวกขยะพิษในประเทศได้ไงอ่ะพี่ประเสริฐเพราะว่าขยะพิษในประเทศไทยมันก็เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเราต้องการโรงงานแล้วแบบโรงงานอะไรก็ได้ขยะพิษ
0: คืออย่างนี้คือถ้าเราดูเฉพาะเม็ดเงินการลงทุนที่เข้ามาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าคุณภาพของไอ้
1: ของเงิน
0: ที่เอามาลงทุนน่ะเป็นโรงงานเป็น data center data center ก็ยังมีข้อถกเถียงนะว่ามันมีไอ้สิ่งที่น่าจะเป็นบวกเนี่ยมันคงมีล่ะแต่ไอ้ด้านผลกระทบที่เป็นลบเนี่ยมันก็มีคนพูดถึงเยอะ
1: คือวงเงินล้านหนึ่งล้านๆนะมันออกไปนอกประเทศอ่ะประมาณ 700,000 ล้าน
0: อ
1: ีก 300,000 ล้านคือค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างซึ่งก็เป็นบริษัทจีนบริษัทอะไรมาสร้างอีกนั่นแหละล้านล้านเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ่ะประมาณ 20% และจ้างงานน้อยมาก
0: ครับก็กินน้ำกินไฟ
1: ขายที่ขายแผ่นดินกันไป
0: ก็เหมือนโรงงานมาตั้งเนี่ยแล้วก็เป็นโรงงานจากจีนที่เขาเป็นโรงงานรีไซเคิลเพราะว่าจีนเขา
1: ไม่เอาแล้ว
0: รัฐบาลเขาเข้มงวดในเรื่องของมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นพวกกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องหาแหล่งที่จะมาทำลายมากรบแล้วยิ่งโรงงานเนี่ยไปตรวจล่าสุดเนี่ยทำแบบโอ้โหแย่มากเลยนะคือมันเอาไอ้พวกไออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเอามาแยกก่อนนะแยกเสร็จเรียบร้อยพอไม่มีราคาแล้วมันบดจนละเอียดนะแล้วมันไปขายโดยมันอ้างว่าเป็นปุ๋ย
1: ชั่วร้ายมาก
0: แล้วยังมีคนเชื่อเลยนะ
1: มันแย่ตั้งแต่ตอนที่ยอมไม่เอาเข้ามาแล้วค่ะพี่ไพศาลเอาเข้ามาได้ยังไง
0: ใช
1: ่กรมอะไรอะคะ
0: อันนี้ก็กรมศุลเนี่ย
1: เอาเข้ามาได้ยังไง
0: มันก็คงจะไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือว่ามันมีการลักลอบยังไงก็ต้องไปตรวจดูเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมบอก
1: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ากรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ปราจีนพบความผิดปกติจริงและผมประชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งก็กำชับรองปลัดอุตสาหกรรมไปตรวจและปิดโรงงานแต่ในส่วนของมหาดไทยอ่ะตอนนี้พบข้อมูลความเชื่อมโยงกับต่างชาติและคนไทยซึ่งพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเป็นนอมินีโดยมีคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือหุ้นไขว้กัน2บริษัทความผิดปกติคือ1ในบริษัทนั้นเคยจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้เพิ่มเป็น100ล้านอีกบริษัทจดทะเบียน300ล้านมีทรัพย์สินกว่า570ล้านทั้ง2บริษัทใช้บริษัทตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันตอนนี้กำลังประสานไปที่ปปงในการตรวจสอบเส้นเงินและการถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่หากตรวจสอบว่าผิดกฎหมายเราจะบังคับจำหน่ายต่อไปค่ะแล้ว
0: เห็นบอกว่าเป็น2ตระกูลดังไม่รู
1: ้2ตระกูล
0: 2ตระกูลดังของปาจีนไม่รู้อะไรยังไง
1: แล้วจะจบยังไงคือเข้ามาแบบนี้มันต้องมี ต้องเส้นใหญ่พอสมควรคือคนจีนเวลามาเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับไอ้ชาวบ้านแถวนั้นค่ะเขาเจาะไปที่หัว
0: แล้วหัวเจ้าหน้าที
1: ่แล้วหัวแล้วหัวรับเคลียร์ให้เขาไม่มาทำ CSR ตามโรงเรียนตามอบต.บจ.ก็ไม่ยุ่งเหรอคะ
0: ในพื้นที่เขาก็เนี่ยก็มีในส่วนคนเข้ามาประสานกับท้องถิ่นนะฮะ
1: เขาไปเวลาจีนมาเขาจะจับที่ตัวใหญ่เลยแต่ถ้ามีใครไปโวยเขาก็เปิดท้ายและหยิบเหมาไถให้ค่ะพี่ไพศาลเขาจะมีเหมาไถติดไปที่ท้ายรถหอบกล่องผ้าแพรอย่างดีเขาจะหยิบให้ให้มันจบๆกันไป
0: เหมาไถหรือไถเหมา
1: เหมาไถค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เคยเห็นกับตาไหม
0: ครับ
1: หยิบให้เลยจบๆกันไป
0: ครับ
1: อย่ามายุ่ง
0: เหนื่อยนะอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าต้องรื้อโครงสร้างพื้นฐาน
1: คือบางทีมันก็เหนื่อยนะเรามานั่งอ่านข่าวว่าแบบ AI อย่างงู้นอย่างนี้จะสร้างงานอย่างงู้นอย่างนี้ประเทศที่ยังหากินกับการทำแบบเป็นกองขยะแบบนี้มันจะไปไหนอะพี่ไพศาล
0: เราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะ
1: ใน
0: พื้นที่อินเซียระยองปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยโอ้โหเป้าหมายเลย
1: จะฝันไปถึงนู่นถึงนี่ปล่อยให้คนเอาขยะมารีไซเคิลและประเทศเราอุดมสมบูรณ์ทั้งปราจีนทั้งระยองพื้นที่เราดีๆทั้งนั้นฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ได้กินเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำอะไรได้ทุกอย่างปล่อยเข้ามาตั้งโรงงานกำจัดขยะได้ยังไงค่ะ
0: ครับ
1: น่าเศร้า
0: แ
1: ล้วมันทำไมสุดซอยมานานแล้วมันทำไมยังมีอยู่อ่ะคะ
0: ไม่รู้ไปสุดซอยไหนอะดิ
1: ก็ตอนนั้นมันมีสุดซอยแล้วทำไม
0: ไปได้ไม่กี่ซอยไปได้ไม่กี่ซอยแล้วก็พ้นจากหน้าที่ไปก
1: ็มันต้องจบไปแล้วสิฮะ
0: ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะท็อปกันเนี่ยตอนนี้ยกจากสุดซอยของคุณเอกนัทก็เป็นท็อปกันของลูกท็อปเขาละ
1: อันนี้บันเทิงที่ประไตยโดยแท้จริงคือถ้าเวลาผ่านไปแล้วมันก็ยังอยู่นะมันแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถูกไหมฮะถ้ามันได้เรื่องได้ราวมันไม่มีไอ้ข่าวแบบนี้ให้เราอ่านแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีข่าวอยู่ว่ายกเลิกไอ้อะไรนะไอ้ใบอนุญาตกันไปให้ปิดโรงงานก็ฟังมาปิดตรงนี้เขาก็ไปเปิดตรงนู้นกันต่อหมุนเวียน
1: กันไปเราไม่ดูวิธีการหรอกค่ะเราดูผลที่มันออกมา
0: ดูแล้วว่าให้มันมีทางออกในเรื่องของไอ้เจ้าหน้าที่เขานะ
1: ค่ะ
0: ฝ่ายการเมืองนะ
1: เพราะว่าถ้าหากว่ายังน้ำมันท่วมและยังดีอย่างนี้แล้วก็เห็นกันแสดงว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้เรื่องถ้าได้เรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนี้ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ตามนั้นหมดแรงจะมองอนาคต
0: ครับ
1: ปัจจุบันยังอยู่กับกองขยะอยู่เลย
0: ค
1: ่ะ
0: ไปดูเรื่องอื่นกันต่อ
1: เรื่องนี้ดีกว่ามีเวลาเดียนะคะคำเช่นเคยได้ยินมานานแล้วว่าเขาทำหนังตั้งแต่หมอทองวิทยามาชนะไอ้บอลเจ็ดสีอะค่ะแล้วก็จะมีคนทำหนังแล้วเองก็ไม่ได้ตามว่าสุดท้ายเขาก็ทำหนังมาสำเร็จจริงๆหนังเรื่อง The Coast รถขนฝัน The Coast of Dreams หยิบยกเอาเรื่องราวชีวิตจริงสุดทรงพลังของจางสกลเกลี้ยงประเสริฐยอดโค้ชระดับตำนานอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายทอดในการที่ก็ปั้นหมอนทองวิทยาจนผงาดในกีฬาเจ็ดสีจนดังระเบิดระเบ้อเดี๋ยวมาทราบจากการที่มีเด็กแถวๆเนี้ยไปดูที่เดอะมอลล์บางกะปิหรือไหนก็ไม่รู้เขาบอกแถวนี้ไม่เข้าต้องไปดูเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเขาก็พูดว่ามันแย่มาก
0: คุณภาพหนังใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะทั้งโรงมีอยู่7คนแถมมี2คนที่ดูได้10นาทีแล้วก็เดิน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาเรามานะครับก็อีก10อันดับข่าวเดี๋ยวไล่เรียงกันไปข่าวใหญ่ข่าวใกล้ๆตัวแถวนี้แหละนะฮะทักทายคุณผู้ฟังนะครับใน LTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเรา2จอครับพี่กวยจัดแรงไปแล้วน้องจามอนครับผมโอ้โหเนี่ยบิ้วหน่อยบิ้วหน่อย
4: เธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยเธอจะวิ่งไปไหนคนเขาก็ฟังเราเยอะอยู่แล้วว
3: ันนี้80กว่าท่านพี่80กว่าท่าน
4: เออน้องโลกนี้เหมือนกันจะบิ้วเหมือนจะชนกันเป็นลบอะไรอย่างนั้นน่ะ
3: แกพี่ชิสนุพงศ์เพราะว่าแกบอกแกจะไปนอนแล้ว
4: ใครนะ
3: พี่ชิสนุพงศ์ฮะแกบอกว่านอนก่อนนะครับเดี๋ยวตื่น2-3เลยบิ้วให้แกนอนไม่หลับ
4: ยังอุตส่าห์เข้ามาอย่างดังนั้นโด่งเลยบิ้วเลยว่าเข้ามาแล้วออกไม่ได้วงการนี้เข้ามาแล้วออกไม่ได้นะ
3: พี่เกษมบอกว่ารับฟังอยู่ที่ฉะอวดฝนตก
4: โอ้
3: ฉะอวดนะฝนตกใช่ไหมพี
4: ่ตอนนี้ลงใต้แล้วไงจะเริ่มลงใต้แล้วเริ่มขยับตั้งแต่เพชรบุรีชุมพรประจวบนั่นลงไปนู่นละลงไปละ
3: ใช่ครับผม
4: ตอนนี้เขาก็มีตั้งกองบัญชาการเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมที่ทักบานเราไม่ใช่หรือ
3: พี่ธิวาบอกสะเดาสงขลาก็ตกเย็นสบาย
4: โอ้ยฉาอีฉาอุ้ยกรุงเทพร้อนมาก
3: ร้
4: อนตรงเนอะ
3: คือถ้าไม่ได้ต้องออกไปกรีดยางไม่ได้ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่อย่างเงี้ยตกมาก็สบายหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบรรดาพี่ๆกรีดยางก็บอกโอ้โหหยุดได้แล้ว
4: หยุดได้แล้วเลยเหรอ
3: ครับผม
4: หยุดได้แล้วไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว
4: ตกไม่ไหวแล้ว
3: ครับผมมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับพี่กวย
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ครับพาไปดูเรื่องราวนะฮะเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะควายเอ้ยโทษทีมีควาย
4: นี่เธออยู่ๆเธอจะพูดควายไม่ได้นะมันมีที่มาที่ไปนะโด
3: หมีควายอายุยืนที่สุดในไทย
4: มีควายเดี๋ยวก่อนมีควาย
3: ส
4: ิ้
3: นลมลงแล้ว
4: อายุเท่าไหร่อ่ะ
3: อายุเขาบอกว่ามันเปิดมันอยู่มาตั้งแต่วันที่พาต้าปิ่นเกล้าเปิดคือปี27อายุก็42
4: ที่กรุงเทพ
3: 42ปีพี
4: ่โอ้อยู่แต่พี่กรุงเทพ
3: โอ้ก็สวนสัตว์พาต้านะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์แปลกนะครับที่พาต้าเรามีก็คือเจ้าหมีควายไว้น่ารักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรับมา1คู่ผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็เลี้ยงมันไว้หลายสายพันธุ์นะครับเนี่ยอยู่กันมา40กว่าปีนะถือว่าเป็นปู่กับย่าหมีควายของสวนสัตว์พาต้าเลยครับ อายุยืนมากที่สุดในไทยแล้วสำหรับเจ้าหมีควายชื่อเนี่ยเขาเรียกกันไอ้ดำเงากับไอ้ดำด้าน2ตัว
4: แล้วตายกี่ตัว
3: ตายไป1แล้วในที่สุดดำเงานะฮะอ่อนแรงลงเริ่มไม่กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้หายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็จากไปครับพี่เจ้าดำเงานะก็ถือเป็นตำนาน
4: ดี
3: กว
4: ่าดำเงาใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ดำเงาลาก่อนเนี่ยเขาอะไรอำลามันอยู่นะ
4: อายุสัตว์กับอายุเรามันจะไม่เท่ากันใช่ไหมตรงอายุ42นี่ถือว่าเขาน่าจะถึงเป็นร้อยไหม
3: เนาะ
4: น่าจะถึงเป็นร้อยนะรู้สึกว่าเท่าที่พี่เคยอ่านหรือว่าเล็กหน้ามาเนี่ย
3: ถือว่าอยู่มานาน

0: อายุไขมากสุดๆแล้วครับผม
1: โอ้
0: เอาไปเกิดในภพภูมิที่ดี
1: เขาคงไม่อยากเป็นหมีควายอีกแล้ว
0: ไม่อยากแล้วใช่ไหม
1: เมื่อเนี่ยพูดถึงวันละครับว่าหมีควายเนี่ยว่าอุ้ยมีคำเป็นคำด่าเหมือนกันเนาะเวลาคนด่าอุ้ย
0: หมีควายใช่ไหม
1: อีอ้วนมันหมีควายอะไรอย่างเงี้ยอ้วนมันหมีควาย
0: แต่พูดถึงไปเกิดเป็นอะไรตอนเด็กๆผมเรียนหนังสือนะครูที่โรงเรียนเหมือนหลอกด่านะทุกคนอยากเรียนหนังสือไหมวันนี้เด็กแน่นอนทุกคนก็ตอบไม่อยากเรียนครับไม่อยากเรียน
1: อยากจะเล่น
0: ครูบอกถ้าไม่อยากเรียนไปเกิดเป็นหมา
1: นะ
0: แล้ว
1: แรงไหม
0: ทุกคนเงียบเลย ทุกคนเรียนก็ได้ครับครูเรียนก็ได้เออนะดูครูนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9มาดูเรื่องผลจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะโรงเรียนเนี่ยก็ท่วมเยอะเหมือนกันได้รับประสบภัยน้ำท่วมนะมีถึง828แห่งนะคะตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการส่งงบประมาณไปช่วยเหลือแล้วนะคะ668แห่งเพื่อจะไปใช้ไปซ่อมไปฟื้นฟูแล้วก็คืนโรงเรียนห้องเรียนให้กับเด็กไทยนะคะช่วงนี้ดินระดงเผอิญไปช่วงปิดเทอมเนาะต้องปิดเทอมพอดีเลยเขาบอกว่าเนี่ยทางโฆษกนะต้องทั้งรองโฆษกรัฐบาลนะคะคุณร้อยเอกพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนในสังกัดสปท.ถูกน้ำท่วม828แห่งนะคะใน29จังหวัดสปท.ก็จัดงบประมาณไปให้แล้วนะคะในแห่งละ 35,000 บาทนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายแล้วก็สนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เหมาะสมนะคะก็ให้ฟื้นฟูให้กลับมาเดี๋ยวก็เปิดเทอมแหละนะคะแล้วในเรื่องของสถานที่เนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมือนเดิมไหมต้องตรวจสอบดีๆนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยนะคะซึ่งหลังจากให้ไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้ายังมีอะไรต้องขอมาก็รัฐบาลจะได้จัดสรรให้ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ยต้องเผชิญกับน้ำท่วมเองเนี่ยนะคะทางด้านของสปท.เองก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเรื่องฟื้นฟูอาคารแล้วก็จัดกิจกรรมเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะเชื่อว่านอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยพวกครูบุคลากรทางการศึกษาในบ้านเขาก็ต้องอยู่ละแวกนั้นแหละเขาก็ต้องท่วมเหมือนกันเนาะโดนนะ
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของด้านการศึกษาค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: พาไปมุกดาหารนิดนึงนะครับมีนะ เด็กอายุ16ขอความช่วยเหลือนะครับโดยการส่งพิกัดมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
1: เก่งเนาะ
0: เก่งก็ไปคบหาหนุ่มรุ่นพี่อายุ36 ตัวเอง16คบผู้ชาย36ทีนี้ผู้ชายเนี่ยก็หึงหวงจับขังไว้ไม่ยอมให้กลับบ้านจับขังไว้แม้ว่าจะขอร้องนะครับว่าขอกลับไปหาครอบครัวนะฝ่ายชายก็ไม่ยอมนะครับก็ฝ่ายชายเนี่ยพามาอยู่ที่บ้านนะครับในพื้นที่มุกดาหารนะฮะแต่ทีนี้พอคบกันแล้วเนี่ยลายเริ่มออกนะฮะก็เริ่มตบตีทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงก็เลยบอกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่คบแล้วตอนจีบกันไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับพอคบกันไปก็ใช้ความรุนแรงก็จะกลับบ้านนะฮะโอ้ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ยอมนะฮะเธอก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่ครอบครัวก็คงจะส่งข้อความไปแหละนะครับนะครอบครัวก็เลยไปประสานกับตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับโอ้ท่านผู้กำกับนะฮะพอทราบเรื่องนะครับพันตำรวจเอกประยุทธ์เรือนทองคำรีบสั่งการนะครับให้นำกำลังไปช่วยน้องคนนี้ออกจากพื้นที่มาได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ประสานพม.มาดูแลละ
1: เนี่ยบางทีแล้วบางทีเราคบหากันอ่ะคนเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็หวงว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยจะแบบมันก็พูดยากเนาะ
0: ดีแ
1: ล้วน้องเก่งมากเลยด้งเนาะ
0: น้องก็รอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ
1: ค่ะก็นี่แหละคบหาใครเป็นแฟนก็ดูดีๆด้วย
0: มองหน้านี่บวมมีบาดแผลนะโดนซ้อมอ่ะครับ
1: โอ้หึงหวงใช่ไห
0: ม
2: ม หานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7อันดับ7นี่พาไปดูปฏิบัติการนี้โด่งโอ้โหปฏิบัติการพี่นึกถึงมิกกล้องนะว่าหายไปไหนหายไปเลยมาแล้วพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ไหม
0: คร
1: ับ วันนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ด้วยนะวันนี้ก็ไปเปิดปฏิบัติการ anti scam matrix เนี่ยใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะดูเหมือนชื่อนะ
0: ดูชื่อหนักนะ
1: anti scam matrix นะคะเพื่อจะรื้อเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติไปค้นถึง27จุดใน11จังหวัดทั่วประเทศมีทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทค่ะโดยบิ๊กก้องนะคะพลตำรวจโทเจตพบบอกว่าการดูแลศูนย์ ACSC ที่ว่าศูนย์ปราบปรามการช่อโกงทางออนไลน์เนี่ยบอกว่าเมื่อดูแลศูนย์นี้มาตลอด1ปีเนี่ยเพราะว่าสถิติความเสียหายต่อวันลดลงจากเดิมประมาณ100ล้านบาทเหลือประมาณ30กว่าล้านบาทแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยตัวเลขเนี่ยแม้จะดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่ามีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่2ก็เลยยกระดับการทำงานไปร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างประเทศนะซึ่งก็มีต่างประเทศที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจในการทำงานของตำรวจไทยมากขึ้นว่ามีความโปร่งใสแล้วก็แชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะก็เขาเลยก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่แหละค่ะมีการเปิดปฏิบัติการตรวจคน27จุดใน11จังหวัดเนี่ยก็มีกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสระนองนะคะจับผู้ต้องหาได้39คนนะคะในจำนวน39คนเนี่ยเป็นคนไทย30คนคนจีน8คนพม่าเมียนมา1คนนะคะอันนี้ก็มีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำข้อมูลนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินค่ะตรวจยึดทรัพย์สินในหลายรายการเลยทั้งอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็คงเป็นบ้านแหละ8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทมีโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9มูลค่ากว่า90ล้านบาทบ้านพักหรูย่านกรุงเทพกรีฑาอันนี้เคยเหมือนเมื่อก่อนได้เคยได้ยินเนาะว่ามีคนไปซื้อแถวกรุงเทพกีทาเยอะนะดงเนาะมูลค่า60ล้านบาทมีรถยนต์หรู10คันเงินสดเงินตราต่างประเทศกว่า 4.2 ล้านบาททรัพย์สินดิจิทัลด้วยนะก็โอ้โหรวมๆแล้วเนี่ยมีกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรู500กว่าล้านบาทนะคะตอนนี้ศาลก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็ขอศาลออกหมายจับทั้งหมดอีกมีอีกนะอีก71คนเป็นคนไทย41คนชาวจีน21คนเมียนมาหรือว่าพม่าได้3คนลาว5คนผู้ถือสัญชาติวานูอาตูอีก1คนตอนนี้จับกุมนวลแล้วได้39คนก็ยังเหลือเท่าไหร่22คนยังหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ถูกคุมขังในเรือนจำจากคดีอื่นอีก6คนแล้วก็ยังหลบหนีอยู่ในไทยอีก4คนนะคะนี่วันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่คิดว่าคือเรื่องนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรด้งไล่จับตามจับคนทำมันก็ทำคนจับมันก็จับเนาะ
0: ครับ
1: ไม่รู้มันไม่สามารถจะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้มันหมดไปมันยากเหรอมันเงินนะเงินมันหอมหวาน
0: ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เอามาดูศึกไรเดอร์กับลูกค้ากันบ้างนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตามไปตบบ้องหูไรเดอร์ถึงบ้านเลยพี่นะฮะ
1: ตามไปตบเลยเหรอ
0: คือเขามีเรื่องระหองระแหงกันมาเนี่ยพักนึงแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยนะครับคุณชัยอายุ33ปีนะอยู่ที่ระยองนะเป็นอาชีพไรเดอร์นะครับส่งของนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเอาของชิ้นเนี้ยนะครับกำลังจะไปส่งให้ลูกค้านะพอไปถึงบ้านตามที่อยู่เนี่ยก็โทรศัพท์ลูกค้าครับของมาส่งครับลูกค้าบอกอ๋อน้องวันนี้พี่ออกมาบ้านอีกหลังนึงอ่ะอยู่เลยมาอีก 2-3 ซอยอ่ะเอามาส่งให้พี่หน่อยเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะฮะทีนี้ไรเดอร์เขาบอกว่าไม่ได้ครับพี่มันเป็นการข้ามเขตเดี๋ยวไรเดอร์ที่อยู่เขตนู้นเขาจะต่อว่าผมไปไม่ได้ต้องให้พนักงานที่อยู่เขตนั้นเป็นคนส่ง
1: ค่ะ
0: โอ้เท่านั้นแหละนี่แหละปัญหามันก็เลยเริ่มจากตรงนี้เท่านั้นเลย นะครับหลังจากนั้นนะฮะพี่ที่สั่งของเนี่ยนะครับก็ขับรถมาหาถึงบ้านเลยมาพูดจาข่มขู่นะฮะบอกเดี๋ยวจะรายงานในแอปมึงระวังตัวไว้มึงจะขับโน่นขับนี่ไม่ได้เลยโน่นนี่นั่นนี่นะฮะจ้าตอนนั้นก็มีเรื่องแคบมีปากเสียงกันจนกระทั่งล่าสุดนะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีพัสดุตกค้างแล้วก็พัสดุตีกลับทำให้ลูกค้าไม่พอใจพี่คนที่สองเนี่ยมึงอีกแล้วใช่ไหม ประมาณว่าของมันตีกลับเนี่ย
1: ไอ้ด้งเนี่ยมันชอบทำเสียงให้มันดูแบบเขามีเรื่องกัน
0: คนมันมีเรื่องอ่ะมันก็ต้องอารมณ์โทรม
1: า
0: ของในระบบมันตีกลับเองอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหมทำไมไม่ทำมันตีกลับได้ยังไงโน่นนี่นั่นนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนส่งของชิ้นนี้กับพี่แล้วนะพี่ต้องไปถามแอดมินดูว่าทำไมตีกลับแล้วคนที่ไปส่งเนี่ยเขาตีกลับเพราะน้ำท่วมไปไม่ได้ของไม่มาหรือยังไงไม่เกี่ยวกับผมปรากฏว่าพี่เจ้าของคนที่สั่งของเนี่ยไม่เชื่อครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับนั่นแหละตบเข้าที่บ้องหูขวาน
1: ะ
0: จนหูบวมตอนนี้ปวดมากเขาบอกเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วครับที่สภ.เมืองระยองแล้วก็เอาใบตรวจร่างกายของโรงพยาบาลเนี่ยครับมาให้ตำรวจแล้วนะฮะพี่ชายบอกขอให้เคารพหน้าที่การทำงานบ้างตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองเหมือนกันทีนี้พี่คนนี้สั่งของอะไรแล้วเกิดแบบว่ามันมีปัญหาเนี่ยยังไงเขากลายเป็นจำเลยทันทีทางที่เคยให้ดูแล้วว่าไลน์ที่โทรมาเบอร์ที่โทรมาแจ้งเนี่ยไม่ใช่เบอร์เขาแต่พี่ที่สั่งของเขาก็ไม่เชื่อประมาณนั้นเขาบอกว่ามันก็เป็นไม่ได้ว่ามันเกิดจากระบบคลาดเคลื่อนหรือยังไงก็ตามอ่ะนะแต่ไม่ควรจะมาทำร้ายร่างกายกันหาผม
1: ใช่ใ
2: ช่มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอน

0: กิจเสาภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: อ้าวอันดับ5นะคะจะบอกคุณผู้ฟังว่าพรุ่ง

0: อันนี้นะคะก็ขอบอกก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยก็คงจะทราบกันนะคะว่าคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขามีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะประเด็นที่เขาตรวจสอบก็คือเขาพบว่าในการใช้จ่ายเงินช่วงปีงบประมาณ 2,565-68นะคะไปพบว่ามีการใช้จ่ายในการบริหารการจัดการเงินวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องก็คือไปจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงมีการจ้างผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษซึ่งไม่เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็ค่าตัวพิธีกรมีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญโดยที่ยังไม่มีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์รองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะสตง.ก็เลยมีคำสั่งนะคะให้มีการชดใช้ความเสียหายมีหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็เรียกให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันชดใช้ความเสียหายวงเงินเยอะนะพี่น้อง 85.22 ล้านบาท แล้วก็ยังมีกระแสข่าวถึงการขยายผลเพิ่มเติมยอดความเสียหายอาจจะสูงกว่านี้ด้วยนะคะโดยทางสตง.ส่งหนังสือมาแล้วก็บอกว่ามีเวลา60วันนะจะต้องทำให้เสร็จภายใน120วันด้วยนะคะกำหนดให้เริ่มดำเนินการภายใน60วันแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันสำหรับชื่อผู้บริหารระดับสูงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีคนปัจจุบันก็คือคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ซึ่งเพิ่งจะได้รับการเขาเรียกว่าตอนนั้นมีการสอบมีการแข่งขันกันหลายคนแล้วก็ยังมีอดีตผู้บริการอีกหนึ่งคนก็คือรองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลนะคะแล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าท่าทีของฝั่งไทย PBS เนี่ยก็บอกว่ายังไม่เห็นมีหนังสือมาเป็นทางการเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังกันค่ะด้ง 11:00 น.
1: อ๋อครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ 4
1: นะครับปกติแล้วถ้าเราไร้ที่พึ่งพี่เราไม่มีที่นอนเราไม่มีข้าวกินเนี่ยคนไทยแล้วก็ไปวัด
0: ไปวัดเข้าโรงเรียนไปวัดระดับแรกเนี่ย
1: ไปวัดก็มีกินมีที่นอนนะฮะปรากฏว่าอ
0: ย่างน้อยเวลาคนเขาไปใส่บาตรให้พระเขากินเหลืออยู่แล้ว
1: ใช่ท่านก็เหลือก็เนี่ยแบ่งญาติโยมเนาะบางทียังไม่ทันกินหรอกก็ได้ของมาเยอะๆก็แบ่งเลยแจกเลยนะครับแต่ที่อุดรมีดราม่านะครับว่าเอ๊วัดเนี่ยไปไล่ยูทูบเบอร์คนอินเดียที่มากางเต็นท์นอนอยู่ในวัดเนี่ย
0: ไ
1: ล่ไม่ให้อยู่เขาแค่มาขอที่นอนอ่ะวัดตั้งกว้างลานวัดอ่ะเขามากางเต็นท์อ่ะทำไมไล่เขาล่ะเออแล้วปรากฏว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็ซัดเลยครับนี่ฮะประสบการณ์แย่ๆครั้งแรกในวัดไทยเออบอกอยู่อินเดียไม่เคยเจอกางเต็นท์พักค้างคืนอยู่ในวัดจู่ๆโดนตำรวจมาขอให้ออกจากพื้นที่นะครับก็เลยทำให้ล่าสุดนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนะครับที่อุดรธานีต้องออกมาชี้แจงครับว่าวัดน่ะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนประตูวัดปิด3ทุ่มผู้ที่จะมาค้างคืนภายในวัดต้องแจ้งต้องขออนุญาตไม่ใช่วัดแบบพื้นที่ห่างไกลที่อยู่จะมาก็มาจะไปก็ไปนะครับนี่วัดก็เลยออกมาชี้แจงนะว่าเราก็มีระเบียบของเราแบบนี้ท่านมาท่านก็ต้องปฏิบัติตามหลักนะฮะเออนะเห็นว่าวันที่ไล่เนี่ยก็ยื้อกันอยู่ต้องเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายต้องตามตำรวจมาถึงจะยอมไปนะสำหรับเขาก็อยากได้คอนเทนต์แหละพี่เอาพูดตรงๆใช่ไหมเขาก็ยื้อเป็นชั่วโมงพอตำรวจมาเนี่ยมันก็ได้คอนเทนต์เขาก็ไปแต่ตอนไปเนี่ยเขาบอกว่าวัดไม่มีน้ำใจเออนะมีน้ำใจเนี่ยเราขอใหม่มีน้ำใจแต่ว่าต้องขอกันสักนิดหนึ่งนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าด้งเวลาพอไหม
1: ได้อยู่พี่ได้อยู
0: ่เรื่องราวของความขัดแย้งความตอบโต้กันระหว่าง

0: อดีตปลัดมหาดไทยแล้วก็ปลัดมหาดไทยแล้วก็ยังมีบรรดาอธิบดีแล้วก็มีรัฐมนตรีด้วยเรื่องของเรื่องคือปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยวันนี้ก็พูดวิจารณ์อายอายมากแล้วไปบอกใครว่าเป็นข้าราชการบำนาญของมหาดไทยเนี่ยอายเหลือเกินกับข่าวทุจริตที่เกิดขึ้นน่ะนะแล้วก็อยากให้ผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการเนี่ยอย่ากลัวกับหน้าที่ไม่ชอบทำนะแล้วนอกจากตึงท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องน้ำท่วมอีกการย้ายข้าราชการเนี่ยตั้งเกิดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยสั่งย้ายอำเภอต่างๆเนี่ยนะนี่ก็โดนเอามาวิจารณ์เสร็จนะมาดูปลัดป๊อปบ้านนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็เลยบอกว่าเรายุคก่อนหน้านี้ล่ะน่าอายกว่าได้ซ้ำไหม
1: โ
0: อ้ปัญหาการทุจริตสอบในอดีตเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีการทำอะไรเลยผมเนี่ยแหละมาตั้งกรรมการสอบ7วันรู้ผลเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามีคำแนะนำใดดีๆเนี่ยควรจะบอกกล่าวกันโดยตรงไม่ใช่เอาไปพูดออกสื่อเพื่อสร้างความเสียหายให้กับองค์กรนี่นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีอธิบดีป้ายแดงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้ว่าแซมเบ้ไงฮะผู้ว่าเชียงใหม่ก่อนแล้วก็มาเป็นอธิบดีปกครองแล้วก็ถูกไปภูเก็ตแล้วก็ถูกกลับมาเป็นรองปลัดแล้วตัวนี้ก็ขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเอ้ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาพอนะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็บอกว่าไม่ได้ให้ราคาเลยกับคำพูดของเนี่ยคุณสุทธิพงศ์ประหลัดเก่งเนี่ยอดีตปลัดมหาดไทยเนี่ยเป็นคำพูดที่สร้างความขัดแย้งวัฒนธรรมมหาดไทยที่บรรพบุรุษสอนมาเนี่ยคือการให้กำลังใจช่วยเหลือกันไม่ใช่การด่าหรือว่าสร้างทุกข์ให้กับใครแล้วโด่งรู้ไหมล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook ของกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเลยนะคะมีโพสต์ออกมาเลยบอกว่าย้อนไปถึงวันเกษียณอายุราชการของอดีตปลัดคนเนี้ยว่าวันที่30ปลัดเก่งนั่นแหละ30กันยา2567ไม่มีใครไปส่งและหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงเองเนี่ยก็มีแต่ความสงบสุข
1: โอ้โหปกติกระทรวงนี่เขารุ่นพี่รุ่นน้องเขาต้องนับถือกันป่ะพี่
0: ใช่แต่มันมีโอ้โหเรื่องนี้พี่ตาม
1: มา
0: เช
1: ็
0: คข่าวมาหมดแล้วมันมีเบื้องหลังเบื้องโอ้ยแต่ละคนมีความอะไรคุณอนุทินพูดบ้างนะคะคุณอนุทินบอกที่ปลัดเก่งอดีตปลัดจะพูดเนี่ยก็ถือว่ามองว่าเป็นผู้ใหญ่สั่งสอนลูกน้องเก่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าในข้าราชการรับฟังไว้ก็ปรับปรุงถ้าถูกต้องเนี่ยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแล้วก็ให้ปลัดคนปัจจุบันชี้แจงความเข้าใจนะคะแต่ก็พูดเหมือนกันนะว่าใช้คำว่าอนุโมทนาสาธุอะไรประมาณนี้คือคุณนรทินก็โดนคนแรกเลยนะที่ตอนย้ายในอำเภอบ้านสร้างส่วนคุณคนนี้เสร็จแรงคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยออกมาบอกว่าแล้วยุคท่านล่ะยุคท่านล่ะทำอะไรบ้างมีเรื่องไม่โปร่งใสอยู่เยอะแยะโครงการถังขยะเปลี่ยนโลกร้อน
1: พรุ่งนี้มาเล่าต่อหมดเวลาแล้ว
0: เอ้าเหรอเรื่องนี้มันน่าเลยพี่ไปเช็คข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันจ้ะ
1: ครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้านกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศโดยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกลองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินด้วย
9: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
15: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
14: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
14: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนจ้ะคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับทางไลฟ์สดนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงได้นะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดด้วยเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นป่วนเมืองนี่พี่พัดสวัสดีพี่พัดด้วยนี่ฮะก็ทักทายพี่ๆทุกเสียงทุกสายเลยฮะที่รับชมทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทาง FM ด้วยนะฮะในช่วงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้วกับ3ผลงานเพลงเลยผลงานเพลงแรกครับของบอสธีรพงษ์เองนะฮะผลงานเพลงตี3นี่เป็นไงล่ะของดีเจเองนะแล้วก็ผลงานเพลงเต้ยสั่งลานะฮะของทีเล็กนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปล่าสุดนะฮะบอยอินนี่ของพี่ก้องห้วยไร่นะพร้อมทุกเพลงเลยนะ3ผลงานเพลงนะที่จบลงไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามานะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงก็ได้ครับที่4689400นะฮะเพราะว่าช่วงหน้านี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับหรือว่าจะขอเพลงทางไลฟ์สดก็ได้นะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะในช่วงของ2ทุ่มนะฮะตอนนี้2ทุ่ม22นาทีนะฮะทักทายพี่ๆกันหน่อยพี่บุญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะแล้วก็พี่หนูเพียรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแอดมินด้วยนะแอดมินนี่รับชมทั้ง2ทางเลยนะทางไลฟ์ด้วยนะพี่เดือนเพนสวัสดีครับแล้วก็พี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะพี่พัดบอกว่าเมื่อตอนบ่ายไม่เห็นคุณดาวหรือว่าคุณดาวไม่ค่อยได้ดูเมนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลราชธานีนะครับฝนตกบ่นอครับอุบลนี่อากาศเป็นในนอทางอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนก็สิตกมื้อนี้ก็คึมๆอยู่ครับทางสมุทรปราการนะครับแต่ว่าบ่ทันตกพี่พัดบอกว่าตี3ขอตั้งแต่เมื่อคืนจะงอนแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้เวลาไม่เหลือจริงๆนะพี่พัดนะโอ้ถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดให้ฟังละเปิดให้ฟังเลยนะครับจริงๆดีเจเปิดให้ฟังทุกเพลงนะฮะถ้าเวลาเหลือนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับหรือว่าจะบางผลงานเพลงอาจจะซ้ำนะครับผมไม่สามารถเปิดให้ฟังได้เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอมาแล้วนะครับพี่เอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดาวขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ทุกท่านครับอยู่กันยาวๆครับเหมือนเดิมวันนี้จนถึง4ทุ่มนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้ครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022481366นะขอบพระคุณพี่พัดด้วยนะคนรูปหล่อนี่หาตัวยากไม่ยากเลยนะฮะจันทร์อังคารนี่เจอกันแน่นอนพี่พัดจันทร์อังคารเจอกันแน่นอนนะกับคนหล่อๆอย่างดีเจนะโอ้ยลอยจริงๆเลยวันนี้นะครับอย่าลืมครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับล่อสายจากน้อยนะครับฟังผลงานเพลงมวลๆนะฮะจากบุ๊กสุปการนะครับฟีเจอริ่งกับเมกอภิสิทธิ์นะฮะผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากนะฮะตอกย้ำความรู้สึกนะฮะสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้จ้ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยนะครับผมโรสสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องมอสหนุ่มหน้ามนคนหน้าฟอดจ้า
1: สวัสดีพี่นกครับผมโอ้พี่นกสบายดีนะ
2: สบายดีจ้า
1: โอ้ยไม่ได้คุยกับพี่นกน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะพี่นกเน
2: า
1: ะพี่นกครับวันนี้อ่าพี่นกกินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: พร้อมเข้านอนเลย
2: โอเคจ้ะ
1: โอ้เดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะค่อยเข้านอนพี่นกวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่วันนี
2: ้เล่าบอกเคยจ้ะ
1: โอ้โหเล่าบอกเคยของม่อนวรวิทย์ใช่ไหมจ้ะ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: ให้กับพี่นุ่มน้องแป้จ้ะแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองแล้วก็พี่วันลิสาแล้วก็พี่เล็กโพกจักจ้ะแล้วก็พี่มนัสนาตอศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันลีบลำปางจ้ะแล้วก็พี่เต้นให้น้องมอสเลยแล้วก็น้องเมย์หลักใหม่ด้วย
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวยังไงหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่นกครับครับผมพี่นกดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: จ้ะ
1: ครับผมครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
1: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่นกนะสุพรรณบุรีนะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเหล่าบ่เคยพี่น้องผลงานเพลงจากม่อนวรวิทย์นะฮะโอ้เพลงนี้ก็ตอกย้ำความรู้สึกเหมือนกันเอ้ยวันนี้แปลกเนาะมีแต่เพลงเศร้าเนาะที่ขอเข้ามาเนี่ยเพลงอกหักนี่เยอะเสลือเกินนะครับจากพี่นกนะสายหน้าไม้ของเรานะครับพิเศษให้พี่หนุ่มน้องแต้นะครับแล้วก็พี่วันวิสาด้วยแล้วก็โอ้โหทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะหลังไม้ด้วยนะครับน้องเมย์ของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไม้กันเลยครับเราบอกเคย

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: การสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับยาวๆกันเลยเนาะวันนี้ฟังเพลงกันจนถึง4 ทุ่มเดี๋ยวทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะจ๊ะแล้วก็แม่นอมนี่แม่นอมมาแล้วพี่ลัสมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะฮะพี่พันธุนีเมื่อกี้พี่พัดบอกว่าบอกกล้าบอกครูนี่เป็นไงล่ะ น้องอนัทบอกว่าพี่เอิ้นขวัญใช่แล้วนะครับโอ้โหเพราะมากจริงๆกับเพลงเนี้ยเพราะมากบอกเลยเนี่ยสมัยผมยังเป็นหนุ่มน้อยเนี่ยโอ้โหสนานพันไว้กันเลยสวัสดีคุณพี่พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอด้วยนะครับโอ้โหชื่อเฟซแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าของจริงซะเหลือเกินสวัสดีครับขอเพลงเรือทักปะเรือทักรักเธอนะครับของปงลังสะออหน่อยครับถ้าไม่ได้เปิดก็ไปเปิดช่วงของพี่ดีเจลูกตาลนะฮะเดี๋ยวถ้าเวลายังเหลือนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสวัสดีพี่บุญยงด้วยนะครับพี่บุญยงบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเมย์นี่น่าจะข้างหลังเลยน่าจะหลังไมค์ของเราเลยฮะแล้วก็พี่วันนีด้วยนะครับสวัสดีพี่วันนีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะนะครับฟังยาวๆเลยวันนี้พี่ลำพึงมาแล้วพี่ดาบอกว่าอยากเป็นแฟนอ้ายนี่แฟนใครแหละทีเนี้ยต้องระบุคนด้วยนะคุณยายมาแล้วคุณยายบอกว่าอยากเป็น FC นะครับคุณยายพอเพียง FC ใคร FC DJ ใช่ไหมฮะคุณยายน่าจะใช่แหละพี่ดาวบอกว่าขอเพลงของไอ้มนแคนด้วยเพลงอย่างเนาะฟังล่ำฟังลั่งฟังล่ำทุยๆขออภัยฮะขออภัยด้วยเมื่อกี้ลิ้นพันนะครับพี่ศรีวิไลสวัสดีครับพี่ศรีวิไลมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่4689400นะครับเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับตามใจเขาเรียกว่าดีเจใจดีใจดีสุดๆเลยนะครับขอเพลงมาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเอาละครับช่วงนี้20:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่

0: านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ผ้าโดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20:47ฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้ครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยฮะต้องมาฟังทางนี้เลยนะฮะวันนี้ครับธนาคารออมสินชวนคนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาแห่งเอ็กนกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินหมุนเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะฮะและที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันออมสินเข้าใจปั๊มอีกแล้วนะฮะไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับต้องบอกว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรทนะครับ 0.75% ต่อเดือนครับหรือactive นะฮะเรท 16.20 ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะต้องบอกว่าเป็นต่อปีก็ขออภัยครับต่อปีก็ประมาณ 16.20% นะฮะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากเนาะก็กับยอดเขาเรียกว่าวงเงินเท่านี้ต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนเล็กที่จะเขาเรียกว่าจัดสรรให้ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มีธุรกิจรายย่อยต้องแบบนี้เรียกว่าแบบนี้นั่นแหละนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับผมที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ฮะจากธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนะครับก็ยังไงฝากพ่อค้าแม่ค้านะครับที่สนใจเนาะสำหรับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบนะครับผมลงทะเบียนรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดนะสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมาหายเฮงได้เลยนะฮะอย่าช้านะครับช้าไม่ได้นะต้องรีบแล้วต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับทีนี้ครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่ออมสินเขาอยากจะมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการอาชีพที่มีแบบเขาเรียกว่าธุรกิจเล็กๆอยากจะไปต่อยอดนะก็สามารถสมัครได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: และครับช่วงนี้ก็ท้ายชั่วโมงเลยครับ 20:51 นะในช่วงของท้ายๆกับพวกเรานะก็ช่วงนี้

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 1 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลก IMF เผย35ปีที่ผ่านมาไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่เอกดิติเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสนับสนุนทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขันรอบใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกโดยหนึ่งในเวทีเสวนาของวันนี้คือ IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991-2026นายเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMFกล่าวเปิดงานเสวนาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี1991ครั้งนั้นไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐมีคนจนประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นขณะที่ปัจจุบันไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงถึง 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีอัตราความยากจนเหลือไม่ถึง 5% นอกจากนี้มูลค่าตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและสาเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการผลิตการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพราะไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งกรอบการคลังที่เชื่อถือได้การเปิดกว้างเพื่อรับการลงทุนที่แข็งแกร่งและทุนมนุษย์ที่ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนขณะที่นายเอ็งนิติกล่าวว่าไทยเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตหลังการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจนมีรายได้รายรับต่อหัวประชากรสูงขึ้นและกำลังเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียแต่ในปี1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองมากกว่านี้ถึง3เท่าเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปี2569พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานและพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เลี้ยงต้อนรับน้องเน่เน่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณธรรมเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมด้วยบิดานายณรงค์อัมลอยรวมทั้งทีมงานและผู้จัดงานท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อแสดงเป็นวงเปิดให้แก่วงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ในค่ำวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและชื่นชมเนเน่รอยัลในโอกาสที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน AGT 21ซึ่งสะท้อนถึงพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั่วโลกพร้อมทั้งส่งกำลังใจสำหรับการแสดงเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเวทีดนตรีระดับสากลทั้งนี้น้องเนเน่ยังมีกำหนดการร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนร้ายไล่แทงผู้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีใต้เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านค้าและลูกค้าที่มากินข้าวกลางวัน ดยมีหญิงสาวอายุ20ปีเศษรายหนึ่งถูกแทงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่จนอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ60ปีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนส่งตัวให้ตำรวจเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวใช้เชือกมัดมีดไว้กับมือทั้งสองข้างก่อนไล่แทงคนและพบว่าสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก่อเหตุด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา9นาทีนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้จ้ะโลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับพี่อนันต์ครับผม
3: ครับสวัสดีครับผมสบายดีไหมจ๊ะ
2: สบายดีครับพี่อนันต์สบายดีนะ
3: สบายดีครับ
2: โคราชเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมจ๊ะ
3: ฝนโอ้ฝนมีน้อยครับผม
2: มี
3: เข้าอยู่แต่ว่าตกน้อยจ้ะ
2: อากาศดีไหมพี่ตอนนี้พี่ที่โคราช
3: ครับอากาศดีครับเย็นครับผมครับ
2: เย็นพอดีเลยวันนี้พี่อนันต์โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้
3: ผมขอเพลงหมดดวงฤทัยของลิโออาทิตย์ครับ
2: หมดดวงฤทัยของลิโอนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์หลังไมค์แล้วก็อสมทโคราชนครราชสีมาแล้วก็ผู้จัดการแป้งแล้วก็ดีเจปิวลมอสมทโคราช
2: ครับ
3: แล้วก็จ่าแล้วก็ FC95และผู้ทันผู้รับฟังทุกท่านทุกคนครับ
2: ได้เลยครับพี่อนันต์ก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้จ่า okay, ตามพี่ก็แล้วกัน
2: ได้เลยครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีอายลาอาฮา
2: ขอบคุณมากๆครับพี่นันเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: ครับประสบโชคดีครับ
2: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่อนันต์นะครับโทรเข้ามาจากโคราชคนแถวบ้านผมเลยนะฮะแต่ผมคนชัยภูมินะก็ใกล้ๆกันนะขอเพลงเข้ามาครับบทดวงหมดดวงฤทัยนะครับของน้องลีโอนะฮะอาทิตย์นะฮะก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์ด้วยแล้วก็ผู้จัดการแป้งครับแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็FC ของที่FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับแล้วก็FM จากอสมทที่โคราชด้วยนะเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆกันเลยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ

0: ี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อ่าละโอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงใหม่เลยนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสำหรับผลงานเพลงเมรีนะฮะสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองวรพลมูลเสนาครับเรียบเรียงเอ็มนาโนนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากพี่หญิงทิติการนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ่ะแล้วครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: แล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนี้ครับผมขอขอบคุณ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกกันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้นะฮะขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่ไก่พนิพพานะครับผมขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้นะครับให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครถูกต้องค่ะปิ้งปองปิ้งปองก็สวัสดีทักทายนะคะนี่ฮะเวลาดี4ทุ่มเนี่ยเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟัง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลย2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะนะวันนี้ดึกละก็เลยแบบว่าเอ้านะฟังเพลงสนุกๆกันหน่อยนะคะจะได้แบบว่าเรียกพลังเรียกพลังไหมจะนอนแล้วเอ้าให้มันรู้สึกแบบสดชื่นก่อนนอนนิดนึงนะคะ3งานเพลงวันนี้ที่ตะลึงมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงจากอุ้ยสาวๆเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยอ่ะนะเริ่มต้นมากับร่างทองนะคะงานจากสองสาวนะคะร้องเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งด้วยนะน้องกิ๊กแล้วก็น้องมัตซีนะคะจากวง New Country นะแล้วก็ต่อที่ลำไยไหทองคำนะคะโหลดต่ำแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนะนักร้องนางงามเออต้องบอกงี้นะน้องแองเจลิก้าอาสยามนะคะกับนัวเออต้องแบบนัวต้องมีรอเรือกันด้วยจะนวลไม่ได้นัวอย่านะคะ3งานเพลงสนุกๆนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะวันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วยกันนะคะส่งกำลังใจให้กันนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้จริงๆเพลงเนี่ยมันมีเยอะมากคุณผู้ฟังจริงๆบางครั้งก็เอ้ยเพลงนี้ที่เราเคยชอบไม่ได้เปิดนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยบางทีคุณผู้ฟังก็อาจจะนึกขึ้นได้บางทีหนูนึกขึ้นได้บ้างนะคะเราก็มาแชร์กันได้ตรงนี้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะนะเอาละนะคะตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่บอกว่าโทรยากจังเลยนะโทรไม่ค่อยติดโทรไม่ค่อยทันเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481336066นะคะ02 2481366นะคะวันนี้สายหน้าไมค์สายแรกนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มเนี่ยจะเป็นใครนะคะรออยู่นะจ๊ะรออยู่วันนี้น้องเมเมวันนี้ไม่ใช่แป้งๆนะเป็นเมเมนะคะรอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะตอนนี้ที่รับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าใครที่ผ่านเข้ามาเหมือนเลื่อนฟีดเนาะนะคะเลื่อนฟีดแล้วก็เจอว่าอุ๊ยนี่เพื่อนใน Facebook เราแชร์ด้วยเอ๊ะรายการอะไรเนี่ยเฮ้ยดีเจก็หน้าตาดีด้วยอ่ะอะไรอย่างนี้ถือเป็นพรหมลิขิตนะถือเป็นเดสตินีแล้วกันนะคะที่ทำให้เราได้เจอกันก็แวะเข้ามาซะหน่อยแวะเข้ามาดูหน่อยเอ้ยรายการดีนะเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วก็เผลอๆแบบกดติดตามไว้บ้างอะไรเงี้ยได้นะคะได้ฝากไว้ด้วยที่ Facebook Fanpage LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95แต่ถ้าเกิดว่าฟังทางวิทยุอยู่เนี่ยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศฟังเสียงแล้วก็นะดีเจนะหน้าเสียงแบบนี้นะหน้าตาจะแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะอยากเห็นหน้าดีเจนี้เข้ามาได้แล้วก็เสิร์ชไปง่ายๆเลย

ถ้าเกิดว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะอย่างตันบอกก็พิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานคร95เงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะหาเจอนะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แฟนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้ดีเจด้วยเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่รับฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะสัญญาไม่ค่อยชัดหรือว่าในพื้นที่อาจจะเป็นรายการจากอสมทในพื้นที่ในท้องถิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ๊ยคิดถึงกันแหละนะคะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เขาคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้นะจะบอกไว้ก่อนเผื่อเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะคะกับ MCOT Connect นะคะตันเชื่อเลยว่าพี่ๆหลายคนนะคะน้องๆดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่กดฟังได้เลยและที่สำคัญนะคะไม่ได้มีแค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นแต่ยังมีรายการอื่นๆของทางอสมทด้วยนะเผื่อว่าช่วงไหนอยากฟังเพลงสากลเพลงแบบภาษาต่างชาติอย่างเงี้ยเพลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นนู่นนี่นี่ห้องข้างๆเม็ด107ยังไงสำเนียงพอจะแบบซึมผ่านผนังห้องมาบ้างไหนนี่เม็ด107นะคะนี่ก็มีฟังได้นะคะหรือจะฟังเป็นช่อง Active Radio กีฬาก็มีนะคะ 100.5 แล้วอีกหลายรายการนะคะของทางอสมทเราเนี่ยฟังได้ที่นี่รวมถึงข่าวต่างๆนะคะติดตามกันได้จากทางสำนักข่าวไทยรวมอยู่ที่แอปพลิเคชันนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะMCOT Connect ฝากดาวน์โหลดเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะระหว่างรอสายหน้าไมค์โอ้โหวันนี้ขึ้นเต็มจอมอนิเตอร์เลยนะคะเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรทักทายเข้ามาได้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะจัด1งานเพลงที่โอ้โหฟังแล้วแบบว่าน้ำตาไหลงานจากน้องมิ้นไตรธิรานะคะกรวดน้ำ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาจ้ะสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วแต่หูมาไกลเหมือนกันปูนแม่ห้องสอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สาว
1: โอ้โหพี่สาวเลยสวัสดีค่ะ
2: ยินดีกันเลยเร็วเลย
1: น้องเต้ยนะ
2: โอเคครับผมใช่ครับ
1: ครับผมเป็นสะใดเป็นยังไงบ้างคะแม่ห้องสอนวันนี้หนาวยัง
2: ตอนนี้ไม่ได้เป็นอยู่ที่ทางงานครับไม่ได้อยู่แม่ห้องสอนครับ
1: อยู่ไหนนะ
2: อยู่ลำปางเหมือนเดิมคร
1: ับ อ๋ออยู่ลำปางเหมือนเดิมแล้วลำปางล่ะเป็นสะใดวันนี้
2: อากาศดีอยู่นะ
1: อากาศดีอยู่นะอยู่แถวไหนคะลำปางอยู่
2: ตรงไหนอยู่แถวเส้นทางครับผม
1: อ๋อในเมืองเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: นี่หนุ่มในเมืองเหรอเนี่ย
2: หนุ่มมันน้อย
1: ไม่แล้วอยู่
2: แม่ห้องสอน
1: แล้วอยู่แม่ห้องสอนอยู่ตรงไหนฮัน
2: ใช่มาอยู่แม่เสรียงแล้วครับไม่ได้อยู่สุดเมืองแล้ว
1: อ๋อย้ายมาอยู่แม่เสรียงแล้วได้ปีกบ้านพ่องก่อ
2: ไม่ได้ปีกเลยครับผม
1: บรรยากาศเน
2: า
1: ะ
2: บรรยากาศ
1: ทำงานเน
2: า
1: ะ
2: ต้องหาตังค์กันนะ
1: เออเป็นกำลังใจให้เนอ
2: พี่สาวกินข้าวยังไง
1: ใครนะพี่กะ
2: พี่สาวกินข้าวหรือยัง
1: กินแล้วกินเจ
2: ค่ะโยมแม่โน้มไปเด้อบุญเหนื่อยแล้วอย่าลาออกแล้ว
1: โอ้ฟังเตื้อ
2: แม่คือเป็นญาติของตัวเองไง
1: อ๋ออ่ะก็ดูความเหมาะสมเน
2: า
1: ะอ
2: ันไหนที่โอเคแม่ญาติของตัวแก้ว
1: ถ้ามีธุรกิจของตัวเองมันก็ดีให้เรากลับไปช่วย
2: มันก็ดีอยู่แหละก็มันเป็นโรงแรมมันก็ดีอยู่ก็คือมันต้องบริการอ่ะเป็นงานบริการ
1: เป็นงานบริการค่ะเราชอบไหมเราชอบไหมงานบริการ
2: ถ้าอยู่แมคโดนัลด์อาจจะมันก็เหนื่อยนะครับไม่อยากทางแล้วแต่ก็ถ้าทำเป็นคนตัวเองอาจจะแล้วแต่จะทางไม่ทางจะภาพบางไหนก็ได้อย่างนี้ครับถ้าทางงานแบบนี้
1: มันก็จริงนะมันก็จริงแต่ว่าอย่างนี้เต้ยคือทุกงานมันเหนื่อยอยู่แล้วนะต้องคิดอย่าง
2: น
1: ี้ก่อน
2: เหนื่อยก็ใช่ครับแต่ก็คือมันก็คือแบบถ้าอยู่คนตัวเองอาจจะสบายกว่าอย่างนี้คร
1: ับ ก็อันนี้แล้วแต่คร
2: ับ
1: แล้วแต่การจัดการของเรานะคะแต่ทีนี้พอเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นงานของตัวเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมเต้ย
2: ใช่ยังไม่รู้เลยครับ
1: คือวินัยและก็ความรับผิดชอบพอมันเป็นงานของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องมีใครมากำหนดกะเกณฑ์อะไรว่าคุณต้องเข้างานเวลานี้นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นของเราเองสิ่งสำคัญมากๆคือเราต้องรับผิดชอบงานของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายพอมันพังมันพังเลยใช่ไหม
2: ไม่คือแต่ไม่ได้คงก็เหลือไม่กี่เดือนจะได้หมดสัญญานะครับ
1: ลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองได้หมดนะ
2: นั่นก็คือแบบประมาณไม่เกินไม่ปีหน้าหมดสัญญาบริษัทแล้วครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าจบสัญญาแล้ว
1: เนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะในการลองไปทำงานก่อนอ่ะโอเควันนี้มอบหนึ่งงานเพลงเป็นกำลังใจให้เต้ยเต้ยบอกอย่าฟังน้องมากับคำว่าใช่เหรอ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกท่านทุกคนนะครับ
1: โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณเต้ยนะเป็นกำลังใจให้เน
2: าะครับผมขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับสวัสดีครับอ่ะนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจไม้ไทยหัวใจศิลป์กับน้องมากับคำว่าใช่ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะนะฮะน้องเตยจากลำปางแล้วกันเนาะนะฮะโทรมาจากลำปางนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะจองสายเอาไว้ได้เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องเมย์หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหสนุกสนานกันน่าดูเลยนะคะใน Facebook Live นะคะ มีการส่งสติ๊กเกอร์แบทเทิล

กันเกิดขึ้นนะคะโอ้รัวเลย ข้อความอะไรอยู่ไหนอันนี้หาไม่เจอนะล่าสุดอะ เดี๋ยวมาทักทายกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสมาชิกของเรานะคะที่ Facebook Live นะคะมีกิจกรรมดีๆถือว่าเป็นทริปพักผ่อนนี่แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่กำลังบอกว่าเออนะช่วงนี้เหนื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวมากมายมาสึกว่าเอ๊ะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงแต่ว่ายังคิดไม่ออกอ่ะลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจนะคะในแบบฉบับ Thailand Only โอ้โหอันนี้นะคะไฮไลท์เลยแล้วก็พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายสบายค่ะท่ามกลางธรรมชาตินะคะในวันที่21 22พฤศจิกายนนี้นะคะใครที่สนใจเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ080 9195365หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage FM 99นะคะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยเนาะเผื่อกำลังคิดว่าเอ๊ะนะคะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งกับคนรู้ใจอะไรแบบนี้นะคะนะสอบถามได้เลย Really มหัศจรรย์อัมพวานะคะก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมานะโอ้โหตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็สายหลังไมค์ด้วยนะคะฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมชั่วโมงนี้ไม่ทันไม่พออย่างไรยังมีชั่วโมงหน้าด้วยชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะนะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่กฎชมนน้องหนูนากุ้งแห้งนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องไบท์น้องแชมป์นะคะเดี๋ยวนะพี่คณิษฐานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชานะคะน้องทิพสุดาด้วย เดี๋ยวนะพี่ตันหาข้อความไม่เจอแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณมากเลยจ้ะโอเคนะอ่านไม่ได้ละตอนเนี้ยแฮง ตาลายตาลายด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมี SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยตั้งแต่เวลา 22:01 โอ้โหต้องจัดให้เลยเพราะเขาบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกอ่ะเปิดให้หน่อยนะฮะอันนี้ต้องรีบ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรักแค่เธอคนเดียวนะคะงานเพราะๆนะคะหวานๆเลยนะคะงานจากน้องเฟียสสิริวุฒินะคุณผู้ฟังมากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักเสียงแบบหวานๆน่ารักของน้องเปาวลีย
2: อมแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราด

0: องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @ M-Court Academy

0: แรงใจแรงงานนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์นะเพลงนี้ฝากเข้ามาจากพี่สิงห์ทองเจียงไฮนะเจ้าเชียงรายเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครไหมพิรมพรนะคะจากพี่เรนูนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจงานจากพี่ทรงกลดชามานะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่กับอีเจลูกตาลชวนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: 23:03 นนะคะทักทาย

0: ุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยนะในชั่วโมงนี้สวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีนะคะบอกเพราะมากเลยไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้น่าจะหมายถึงคนกระจอกของพี่ทรงกลดชามาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สวัสดีพี่สรพงศ์หรือว่าพี่อ้วนนะบอกเพลงโดนใจพี่อ้วนทุกเพลงเลยนะครับน้องลูกตาลยินดีมากๆขอบคุณนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตๆ4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วโอ้วันนี้สายจากตั้งเหนือมาหลายสายเลยสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับน้องลูกตาล
0: สวัสดีเจ้าไอ้ดำดินอีกอ่ะอันนี้จื้อตะแตะเลยกะ
1: อ๋อชื่อเล่นนะครับ
0: ชื่อเล่นเป็นฉายาหรือเปล่า
1: สีท่าจะแม่นนะ
0: สีท่าจะแม่น ยังไม่เคยคุยกันเลยยังเหมือนเคยอู้กันเตอร์นอสายหน้าใหม
1: ่บักเกยเลยโทรมาตึงวัน
0: อืมโทรมาตึงวันเจ้า
1: โทรมาตึงวันขอเพลงตึงวัน
0: เจ้า
1: แต่เคยได้ครับ
0: มาเกิดหน้าใหม่เตือนเน
1: า
0: ะหมายถึงว่าฟังช่วงเวลาไหนพองเจ้านอกจากช่วงของ
1: ตังตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตีห้าครับ
0: โอ้จ้า
1: เงียบกันเมื่อคืน
0: อ๋อยินดีจ้านักเลยบริเนี่ยเงียบกันอยู่ก่อ
1: การเงียบกันตัว
0: เจ้าฟังเพลงเจ้าโอ้ยินดีเจ้าขอบคุณจ้านักเลยแล้วฟังมาเมินแล้วหรือยัง
1: โอ้ฟังแต่ก่อนได้ 4-5 ปีแล้วมาหยุดช่วงหนึ่งตอนที่แม่ป่วยเสร็จแล้วก็หลังจากแม่เสียเสร็จก็กลับมาฟังต่อ
0: เจ้าโอ้ฟังมาเมินแล้วเนาะนะทำงานเมื่อคืนตลอดเลยกะเจ้าเมื่อวันหรอ
1: เมื่อวันกะรับพ่องแอลพ่อง
0: เนาะเจ้าโอ้ยินดีเจ้าเมื่อนี้ฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ไอ
1: ้ฟังตึงทุกสายทุกทางทุกช่องเจ้าเจ้าสิบเก้าหน่อวิทยุทางFacebook Live ห้องเนี้ย
0: โอ้ Facebook Live นี่ก็เคยเข้ามากะ
1: เข้าก
0: ะอันเดียว
1: จี้แท้ชนิน
0: อ
1: ะ
0: โอ้หันละเจ้าโอ้ชื่อเพิ่นจัดหล่อเนอร์ชนินอีน่าและโอ้หันละเจ้าจำได้กะจำได้อ๋อแต่ชื่อเล่นชื่อไอ้ดำดินอีกะ
1: พอดีตะกอมดูจังใหม่แม่เพิ่นตั้งเฮ้อเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เปิดเพลงม่วนทุกเพลงเลยเน
0: า
1: ะฟัง
0: ยินดีเจ้ายินดีเจ้า
1: คนจัดกันหน้าตาหน้าหักงามวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนๆนี
0: ่หันก่อบอกแล้วว่าให้เข้ามาดูในไลฟ์นะคะเพื่อนี่เป็นการคอนเฟิร์มก่อนไอ้ดำดินคอนเฟิร์มก่อน
1: ได้มาพอดูมันคอนเฟิร์มอยู่ครับ
0: คอนเฟิร์มอยู่อีหว่าคอนเฟิร์มมาได้กับคอนเฟิร์มอยู่อีหว่าแบบเหมือนมามั่นใจอ่ะ
1: โอ้ตึงหวันดูนั่งแยงตึงหวัน
0: อู้เล่นมาได้เจ้าโอ้วันนี้ได้อู้กันแล้วเนาะหนึ่งงานเพลงค่ะวันนี้อยากฟังเพลงหยัง
1: เพลงก็อกหักหลงทางอ่ะมันม้วนอ่ะฟังแล้วจื่นใจอ่ะ
0: อกหักส่งทางอีกาของนุ่นวิลาวันนั่นก่อ
1: แม่นแม่นครับ
0: อกหักส่งทางอืม
1: แล้ววันหน้าเคยได้ฟังเพลงหมู่ลำปางของตู่ลาลินีพงเนอร์วันหน้านะ
0: ขอกล้าขอได้เลยอันนั้นบ่อหนุ่มลำปางตามเมียอีบ่อมีได้ก่อ
1: หนุ่มลำปางตามเมียมันปัจจัยหน่อข้าของตู่ลาลินี
0: อ๋อ
1: ลำปางก็ได้
0: ก็นึกว่าจะนึกว่าจะขอยก10นิ้วกลางคิ้วเกศาอีหนุ่มลำปางอ่ะเออ
1: ถ้าเปิดก็จะไม่ได้ฮ้องตัวนะ
0: เออเจ้ามวนงานสันเล้ายินดีจะนั่งเร็ววันนี้โทรเข้ามาอ่ะก่อนที่เราจะ
1: เ
0: จ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอ่ะเดี๋ยวพูดตามเลยนะ
1: น้ำตาลกำหนึ่ง
0: เจ้าขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: ทันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ทันท้ายลำแต๊ะคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: กินง่ายจุ่มคอจุ่มใจ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านทุกเมืองต้องมีติดไว้ในบ้านนะครับ
0: จัดมาเลยค่ะไอยาราอาห่า
1: ไอยาราอาห่า
0: ปัทสุดยอด
1: เลย
0: สุดยอดขอบคุณไอ้ดำดินจันนักเลยพี่ชนินนะคะ

0: คุณพี่ชนินนะคะเห็นแล้ว
1: ครับ
0: เจ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยเนอะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับขอบคุณครับ
0: โอ้มวลงานสันเลาเจ้าเนาะเอาละกันในช่วงนี้นะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยเพลงนี้เลยอกหักส่งทางนุชวิลาวัณย์ค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆต่อเนื่องนะคะแต่เป็นเพลงที่แบบโอ้โหนะมันเจ็บจี๊ดนะไม่รู้ว่าโดนใจใครบ้างนะจ๊ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฉลองความเจ็บโอ้เจ็บก็ฉลองได้นะงานจากน้องกระต่ายพันนิพานนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเขาทีมเฮาไปแล้วเด้อนะคะน้องอามชุติมาแล้วก็มีชาติหน้าฮักน้องแนเด้อคะแนนนัจนันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าไมค์ของเราอกหักส่งทางค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยจากนุชวิลาวันนะคะแล้วจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยชื่นชอบเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะคะแนะนำเข้ามาเยอะๆนะคะขอเข้ามาทุกช่องทางเพลงนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยซึ่งก็จะมีการประกาศนะคะว่าฮิตที่เท่าไหร่นะคะมีเพลงอะไรที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตบ้างเนี่ยทุกวันเสาร์นะคุณผู้ฟังวันเสาร์ช่วงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นได้นะคะว่าเพลงที่เราชอบหรือว่าเพลงของศิลปินที่เรารักเนี่ยนะอยู่ในชาร์ตไหมจะติดชาร์ตไหมนะคะทุกวันเสาร์ได้เลยนะคะอะไรนะคะทักทายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้พยายามอ่านข้อความแต่ว่าข้อความหาย จริงๆนะน้องบอยดาวพระสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชบอกยังอยู่นะจ๊ะบอกวันนี้ลูกสาวสวยเอ้ยลูกสาวสวยทุกวันนะคุณแม่นะคะพี่สวัสดิ์บอกพาเรทชุดนี้จัดได้เพราะมากเลยนะคะยินดีมากๆแล้วก็นอกนั้นหายไปหมดแล้วนะคะข้อความหายจริงสวัสดีทางสปป.ลาวด้วยนะคะนะเพิ่งมาเลยใช่ไหมข้อความนี้คือมันมีข้อความ1นาทีล่าสุดแล้วก็อีกทีนึงก็คือ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วที่เหลือหายไปไหนจริงๆข้อความหายไปนะขออภัยด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามานะคะแสดงตัวกันได้โอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะเพราะว่าหลังไมค์ติดค้างไว้ค่อนข้างเยอะมากๆตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วพี่เฉลิมพลจากลพบุรีฝากเพลงนี้เข้ามานะคะงานจากพี่เกษมคมสันเก็บไถขึ้นลานค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะนะฮะช่วงนี้จอคิวฮิตของเราเป็นงานเพลงใหม่นะคะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะคุณผู้ฟังกับเพลงฮักแพ้บุญแห่เทียนฮักแพ้บุญแห่เทียนนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกนั่นเองนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินและเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ถูกอกถูกใจนะคะเพลงนี้งานใหม่ล่าสุดเลยนะหมอล่ำนะนะคะจวดๆนะคะกับฮักแพ้บุญแห่เทียนดอกอ้อทุ่งทองค่ะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะจ่อคิวฮิตเรียบร้อยแล้วนะคะขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงสนุกๆกันต่อเลยเนาะนะคะจากชาร์ตของเราค่ะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะสำหรับฮิตที่5งานวัดบ้านเราค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเมื่อไม่นานนี้ใหม่ๆเลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะอยู่ในฮิตที่16นะคะจากเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้

0: ร้อยบาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: ยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงและค่ะคุณผู้ฟังนะดูวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะลาไปด้วยงานเพลงที่จะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาแล้วกันนะงานจากพี่นีโน่นะคะนีโน่เมทินีนะกับเพลงคนขี้เหงานี่แหละชื่อเพลงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะวันนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากจริงๆนะจะได้อบอุ่นไง อยู่กันเยอะนะคะที่ Facebook Live แล้วก็ขอบคุณสายหลังไมค์แล้วก็หน้าไมค์ที่จองเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เพลงค่อนข้างเยอะแล้วก็จัดให้ได้ไม่หมดจริงๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเนาะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนพรุ่งนี้เจอกันมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนะคะเข้าสู่วันพุธแล้วเนาะเข้าสู่วันพุธกันแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมธิชา1วันนะคะวันนี้ครูพิมดามาแทนนะคะทุกคนค่ะ3เพลงที่เปิดให้ฟังกันก็จะเป็นเพลงที่แบบว่า feel good ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยเนาะโชคดีที่มีเธอการทัศนะนะคะธรรมดาที่พิเศษน้ำเตยไทดอลมิวสิกและขอขอบคุณมาณที่นี้จากน้องสายนั่นเองในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้องมีเสียงปรบมือต้อนรับกันสักนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ใช่พิมดาเนาะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะมาแทนครูเมย์นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยนะที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานคร Super Station เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcard Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนใครยังไม่ได้นอนนะคะหรือว่าเข้างานกะดึกนะคะวันนี้มาพูดคุยกันเม้ามอยกันหน่อยได้ไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงพิมดาเนาะไอ้ใครเนี่ยมาจากไหนนะพิมดาปกตินะจะจัดวันศุกร์กับวันพฤหัสนะคะพฤหัสศุกร์ค่ะเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงนะจะจัดอยู่ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะมาช่วงหัวค่ำบ้างแหละเป็นบางอาทิตย์นะคะวันพุธพฤหัสนะคะช่วงหัวค่ำแบบประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้ามาดึกเที่ยงคืนแบบเนี้ยน้อยมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่เคยได้ยินกันใครไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะลองรายงานตัวบอกมาหน่อยซิพูดคุยเม้ามอยกันมาหน่อยซิทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 915แฟนเพจนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วรายงานตัวนะคะแล้วทักทายกันได้เลยค่ะส่วนหลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366นะคะส่งเพลงเข้ามาขอกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าพิมดาไม่ได้ทำนี่จะไม่ใช่พิมดาตัวจริงนะคะเพราะว่าพิมดาตัวจริงต้องเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะยังมีอยู่ไว้เนี่ยรถไฟรอบเที่ยงคืนนะคะยังมีอยู่นะใครอยากให้พิมดาเรียกขึ้นรถไฟนะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะสวัสดีน้องไวท์สไลเดอร์พี่กฤษมนแก้วเรืองนะคะพี่สุรยุสมานอัคนีโอไม่หลับไม่นอนกันนะพวกเราเนี่ยนะน้องอุ้มทิพย์สุดาพี่เกรียงศักดิ์นะคะพี่สรายุทธนะคะพี่อะตอมนะพี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะพี่สมบูรณ์ตายค่ะพี่ปรีดาทองสอนนะคะพี่กฤษกรน้องแวนนี่เองนึกว่าใครไหมเห็นรูปโปรไฟล์ใส่แบบผมสีชมพูนึกว่าสาวที่ไหนแวนว้าวนี่เองนะคะสวัสดีแวนว้าวนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิธิรันใช่ไหมได้ไหมคะสวัสดีครับยังไม่นอนครับกำนันนกสวัสดีกำนันนกด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุจัญญานะคะมีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซินะคะมาน้องเบรดเทียนนุ่มนะคะน้องหนีดูบอกโอ้แม่ขับรถกลับบ้านใหม่ไหมเนี่ยเลิกงานตีสองเนี่ยแม่ไม่ได้นอนมา3วันแล้วลูกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะบางคนคิดว่าคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยนะเขียนแบบว่าให้มันดูโอเวอร์หรือเปล่าเรื่องจริงคุณผู้ฟังไม่ได้นอนมา2คืน3วัน2คืนตั้งแต่ตื่นตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็ทำงานเช้าเสร็จไปทำงานหัวค่ำแล้วก็ไปทำงานดึกแล้วก็เลิกงานอีกทีตี 3เสร็จตื่นมาทำงาน6โมงเช้าแล้วก็เวียนอยู่แบบเนี้ย3วันคุณผู้ฟังพูดจริงนะเนี่ยแล้วก็คือได้นอนอ่ะอย่าเรียกว่าได้นอนเรียกว่าได้งีบดีกว่างีบวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อแล้วก็งีบไปหน่อยนึงตื่นอยู่แบบนี้ทั้งวันนะตอนนี้เหมือนร่างกายแบบว่าเออร์เรอร์เล็กน้อยแล้วนะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยแปลว่าอะไรนอนน้อยนะคะแต่ก็พอได้นอนบ้างแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนเต็มวันแล้วล่ะนะคะแต่ไม่รู้ว่าทดแทนกันได้หรือเปล่าเนาะพี่พิทธวัฒน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็
พี่ศักชัยพี่ชรินชนินพี่ชนินนะคะมีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวดูซิพี่คนไร้หัวใจนะคะบอกว่าอะไรดีเจพิมดาสาวทรายสาวทรายมูนสาวทรายมูนที่ไหนพี่ไพวันอ๋อบอกว่าพี่คนไร้หัวใจพี่เป็นสาวทรายมูนใช่ไหมคะเอาไม่ได้เว้นวรรคแน่เลยเนาะพี่ไพวันนะคะพี่อะไรอีกพี่รื้นลมเนาะนะคะน้องอุ้มบอก MRT ปิดเที่ยงคืนนะแม่เอากลับไม่ทันแล้วใช่ไหมต้องขับรถกลับอย่างเดียวพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่สุดารัตน์นะคะพี่ไพวันเว้นบาปนะทักทายกันหมดแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ใครไม่เคยพูดคุยสายหน้าใหม่กับพิมดาโทรมาได้022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ เดี๋ยวก่อนรถไฟยังไม่ไปอีกเหรอยังมีการว่าบีบบูดเรียกคุณไม่เรียกลูกค้าอีกนะเนี่ยไปได้แล้วนะคะอย่าลืมสายหน้าใหม่ด้วย022481366ค่ะ

0: แสนดีนะคะจากปวลีพรพิมลค่ะคุณผู้ฟังสายชีวิตใจหนึ่งสายมารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องดินดา
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
2: พี่อ้อมค่ะ
0: พี่อ้อมพี่อ้อมทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: ฉันไม่ได้ทำอะไรนอนฟังอยู่นอนฟังเพลง
0: นอนฟังเพลงอยู่เฉยๆใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
2: อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน
0: จังหวัดอะไรบ้านพี่อ้อมอยู่จังหวัดอะไรเนี่ย
2: อ๋อจังหวัดสุราษฎร
0: ์อ๋ออยู่สุราษฎร์ใช่ไหมคะอำเภออะไรคะ
2: อำเภอท่าชนะ
0: อ๋ออยู่ท่าชนะอ๋อเคยคุยกับพิมดาไหมพี่อ้อม
2: ไม่เคยเลยสักครั้งนึง
0: ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้พี่อ้อมนอนดึกจังเลยอ่ะ
2: ก็พี่นอนเดี๋ยวอยู่อย่างนี้แหละ
0: เหรอแล้วปกตินอนกี่โมงคะ
2: ตีหนึ่ง
0: อ๋อตีหนึ่งอ๋อนอนดึกเป็นปกติอยู่แล้วเนาะนอนฟังเพลงเนาะ
2: ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: รักไม่ไหวแล้วโว้ย
0: เออของโจอี้ภูวศิษฐ์เนาะ
2: ค่ะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
2: ้ก็มอบให้น้องบินดาให้น้องเมย
0: ์ได้เลย
2: แล้วก็มอบให้ F495ทุกคนทุกท่านด้วย
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ้อม
2: ค่ะ
0: จะหลับหรือยังเนี่ย
2: ยังไม่หลับค่ะ
0: ยังนะยังรอฟังเพลงอยู่นะ
2: โอเคยังรอฟังอยู่
0: เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่อ้อม
2: โอ้ยสุขภาพก็ไม่ค่อยไหวแล้ว
0: เหรอเป็นอะไรอ่ะคะ
2: อืมเป็นหลายโรคอยู
0: ่เหรอไม่เป็นไร
2: เบาหวานไขมันโรคไตเสื่อม
0: เหรอคะแล้วต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมคะ
2: ไปหาหมออยู่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกานี่เขานัดอีกหมอนัด
0: ค่ะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำเนาะเรื่องอาหารการกินก็ดูแลกันนิดนึงเนาะพี่อ้อม
2: ยังมีอีกนะ
0: มีอะไรอีกหรอเป็นอะไร
2: ยังมีโรคกระดูกบ้างกระดูกกรน
0: หลายอย่างเลยเน
2: าะใช่ไหมหลายอย่างหลายโรคแต่พี่น้องเด็กเป็นนิสัยแล
0: ้
2: ว
0: เหรอคะต้องพยายามเนาะพี่อ้อมลองแบบว่าค่อยๆขยับเวลาขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะพี่อ้อมเนาะเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกิน
2: ค่ะไม่ค่อยไหวแล้วค่ะ
0: เน
2: า
0: ะ
2: ออกกำลังกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: ก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็รับประทานยาให้ตรงตามเวลาที่หมอแนะนำนะพี่อ้อมเนาะส่งกำลังใจให้นะคะขอให้แข็งแรงนะพี่อ้อมนะแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสายชิวหิ
1: วใจสนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณค่ะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ต่อเนื่องแล้วได้มายก2มือสูงมากแล้วมาล้อม

0: สนุกจังเลยอ่ะในรอบดึกๆแบบนี้นะคะหยิบเพลงคนใจง่ายจากพี่ไอซ์สรัญญูมาฝากนะคะแล้วพี่ไอซ์คือแบบบิ้วคนดูตลอดเลยสุดแขนยกมือขึ้นมาโอ้โหมันอยากเต้นเนาะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะหยิบมาฝากกันในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดในวันที่1พฤษภาคมปี2568ค่ะณตลาดเสริมสุขบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละตอนดึกๆแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยอยากจะแนะนำเป็นเซตผ้าปูที่นอนค่ะนี่ใครยังไม่มีเซตผ้าปูที่นอนดีๆสักหนึ่งเซตต้องฟังทางนี้เลยนะคะเรามาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่นฟอร์เรสPoem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายด้วยแล้วก็ให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมผ้านวมทูโทนค่ะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำ2ทรายในเซตเดียวนะคะ1ลายนะคะลายแรกเลยนะคะคือลาย My Night Forest ค่ะจะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะหรืออีกลายนึงนะคะเป็นลายSweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะคะช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายด้วยนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่อแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่นForest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจค่ะโทรไปที่เบอร์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนี่จะซื้อไปปูเองเปลี่ยนบรรยากาศเองนะคะหรือว่าจะซื้อไปฝากนะคะคนที่เรารักนะคะของขวัญของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าซื้อเป็นของขวัญจับฉลากก็ได้เนาะในช่วงปีใหม่นี้นะคะเอามาแนะนำให้กันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

0: 100 บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2เพลงที่ขอเข้ามาทางหลังไมค์จัดให้คุณผู้ฟังแล้วนะคะดอกหญ้าในป่าปูนค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะเพลงนี้ขอเข้ามาจากพี่เรนูนครศรีตามมาด้วยพระเอกหน้าใหม่หัวใจเธอค่ะจากน้องตุ้มจากนักร้องนะคะพี่อนันต์โคราชขอมาค่ะจัดให้เลยนะคะยังเหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะสวัสดีเมย์ทิชาด้วยนะคะเขาเข้ามาทักทายกันนะทางช่องทาง Facebook Live นะคะคอมเมนต์มานะคะฝากเนื้อฝากตัวพี่สาวด้วยฝากพิมดาด้วยนะคะน้องเมย์วันนี้เหนื่อยมากเลยนะน้องเมย์ไปถ่ายละครมาหลายๆคนถามว่าน้องเมย์ไปทำอะไรมานะคะไปไหนนะคะน้องเมย์ไปถ่ายละครมานะวันนี้น้องเมย์เหนื่อยนะคะเขาบอกว่าเขาไปลุยป่านะคะลุยป่าลุยโคลนทั้งวันทั้งคืนนะมียุงด้วยนะยุงเยอะมากเหนื่อยมากเหนียวตัวมากนะคะก็เลยแซวนางไปแล้วว่าตกลงหนูไปถ่ายละครมาจริงหรือเปล่าลูกหรือว่ายังไงน้องเมย์ก็เลยตอบกลับไปว่าไปออกลบค่ะพี่พิมดานะไปถ่ายละครแหละนะเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆนะเอาล่ะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่มิตรชัยขอเข้ามาค่ะเต็มใจให้จากพี่สุบุญเลี้ยงชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะมาต่อกันนะคะในชั่วโมงที่2พิมดายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะดูแลกันไปจนถึงตี2นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอย่าทอดทิ้งกันนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่พิมดา
1: สวัสดี
2: มหานครไล
1: ท์มีอีกไหมมีชื่ออีกไหม
2: ไม่มี
1: สวยที่สุดในโลกอะไรไม่มีเลยเหรอ มีหัวเราะด้วยนะเนี่ยใครคะเนี่ย
2: ชินกรครับ
1: พี่ชินกรทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
2: กรีดยางครับ
1: กรีดยางอยู่ใช่ไหมคะที่จังหวัดอะไรคะ
2: ระยองครับ
1: ที่ระยองมีกรีดยางได้เหรอพี่ชินกร
2: มีครับ
1: เหรออำเภออะไรคะ
2: อำเภอบ้านค่ายครับ
1: อ๋อแถวๆนู้นเขามีกรีดยางกันด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เนาะแล้วเราก็ทำงานดึกๆเลยสิเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: จะเสร็จประมาณกี่โมงคะ
2: น่าจะประมาณตีห้าครับ
1: โอ้ยาวๆไปเลยเนาะ
2: ครับ
1: กี่ไร่คะเนี่ย
2: มีทั้งหมด20ไร่ครับ
1: โอ้แล้วเราต้องทำทั้งหมด20ไร่เลยไหมหรือมีคนช่วยอยู
2: ่วันละ10พอครับ
1: อ๋อวันละ10พอเนาะ
2: คร
1: ับ แล้วถ้า20ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ
2: ก็เต็มอึดนะครับ
1: เนาะมันเหนื่อยเกินไปเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่จินกร
2: ชอบมานานครับพี่พิมดา
1: ชอบใคร
2: ฮะ
1: ชอบพี่พิมดาเหรอเนี่ยรู้จักหยอดด้วยนะเราเนี่ยจากพี่อ๊อฟดอกฟ้าเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้พี่พิมดามีดมหานครสุดสวยแล้วก็น้องรถเมย์หลังไมค์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
1: นี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
2: คร
1: ับ ขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอ่ะห้า
2: และไอ้ไอยาราอ่ะห้าร
1: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้าน
2: ต้องมีไอยาราอะห้า
1: สุดยอดนี่ไม่ต้องให้นำเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยพี่ชินกรนะคะ
2: เป็นเอฟวันครับ
1: เป็น FC ตัวจริงเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคืนนี้ขอให้ทำงานเสร็จไวๆนะคะจะได้รีบมาพักผ่อนเนาะ
2: ครับพี่พิมดาบ้านพี่พิมดาน้ำท่วมไหมครับ
1: ตอนนี้แห้งแล้วค่ะแต่ว่าท่วมขังอยู่นานอยู่เหมือนกันประมาณ15วันได
2: ้ในตัวเมืองระยองก็เหมือนกันครับ
1: หรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็ลดแล้วครับ
1: เนาะแต่ก็ท่วมขังนานอยู่เหมือนกันเนาะท่วมพร้อมๆกันนั่นแหละใช่ไหม
2: ครับ
1: เนาะนะคะส่งกำลังใจให้คนที่ยังน้ำท่วมอยู่ด้วยเนาะหลายๆจังหวัดเห็นบางพื้นที่ก็ท่วมสูงอยู่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ที่นี่ทุกปีเลยครับบางบาน
1: อ
2: ่ะ
1: เอาหรอเป็นประจำเลยเนาะ
2: อยุธยาครับ
1: บางบานน่ะเนาะใช่ไหมแล้วก็เห็นบ้านโป่งด้วยไหมราชบุรีปราจีนอะไรแถวนู้นด้วยเนาะนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยเนาะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่จินกร
2: ครับอากาศใกล้จะเปลี่ยนแปลงแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่พิมดา
1: เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงสำเนียงใต้นะคะทั้ง4เพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่ามีแต่ความรักความรู้สึกดีๆให้กันนะคะชอบมานานผางเข้าแล้วจากน้องอ๊อฟดอกฟ้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะจากพี่เนตราเชนนะคะแล้วก็พี่กล้วยสแตมและปิดท้ายกันด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้จากพี่หนวดจิรพัฒน์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่นิลแทมมารินนั่นเองนะคะเหมือนสารภาพรักเลยอ่ะเนาะพาเรทชุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุดครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยาระอา

0: สนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุดครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติ
2: เอ็กสุราษฎร์และพี่ติ๊กสีจักเกตพี่หนานดิน้อยสีจักเกตพี่ขจรนครสีพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่เรียกเลยเป็นกลอนเลยนะคะขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาบอกขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะพาเด็กๆขึ้นรถไฟไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์พี่ TSJ จอตรอพี่ยูนิคนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอุ้มทิพสุดานะคะน้องแวนว้าวพี่ลัดดาด้วยนะคะพี่จุ๊บแจงนะคะมีพี่ณัฐพงษ์โชติสิริค่ะพี่ติ๊กแบตเตอรี่หมดจ้าแต่ยังฟังอยู่จ้าพี่บุญยงใช่ไหมนะคะแล้วก็มีพี่เนียมสงด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่เอบอกว่าพี่ไม่สบายเป็นอะไรอีกคะพี่เอค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะดูแลยุทธสมานอคณีพี่ชัญญาสีสวยน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่ยูนิคทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆห้องครูเมย์ครบหรือยังพี่ปตท.พี่ทรป.เดี๋ยวชื่ออะไรพี่ทปทป

0: พิมดามหานครขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก
7: ็โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเขาวันนี้กับฮิล

ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฝันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์ผู้ชายของฉันพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกพิคัตริยามาราศีกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเหมือนเดิมเวลาเดิมทุกวันทุกวันเลยนะถึงวันศุกร์นะยกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็3ชั่วโมงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะฮะทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีครับผมไปถึงคุณพี่ใหญ่มาหรือเปล่านะฮะโดยสบายดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีพี่สุวรรณีนะฮะพี่นงนุชณนครพี่คิวเองเจียวกกนะครับผมสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่เออินทิราพี่สว่างนะฮะมาแล้วพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับพี่รัตนาพี่สมโชคมาแล้วพี่สมโชคบอกว่าน้องเพชรรู้ไหมครับว่าทำไมช่วงกินเจถึงห้ามร้องเพลงครับทราบครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็กินเจอยู่ผมก็ไม่ร้องเพลงเลยเพราะว่ามันมีเนื้อครับผมนะฮะพี่สมโชคครับขออีกมุกฮะมุกนี้ผมเล่นบ่อยละสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่กันระพีพี่สุวรรณีช่างแจ็คเทวาพี่รัมมิดานะครับสวัสดีทุกท่านฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปมหานครไลฟ์กันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็

0: ลิ่นกายด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคน

0: Tá bom, por
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วง

0: ของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับจากพี่กุ้งสุธิราชสวัสดีครับไปทาง Facebook ด้วยนะฮะสวัสดีน้องจูน้องคะนะฮะโอ้ยในที่สุดก็ได้มาเจอกันเวลาตีสองนะครับเพราะว่าวันนี้สิเนาะวันนี้วันหยุดเนาะนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ศรีวิไลพี่ขนมถังแตกพี่นฤดีนะครับน้องแบมสวัสดีงับนี่พี่เกษมคุณพี่จำนงนะครับพี่รัมิดาครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวงคิดถึงมากเลย
0: สวัสดีครับพี่เน่งเราไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ13-14วันแล้วจ้ะ
0: 13-14วันนะครับสบายดีนะครับพี่เน่งช่วงนี
1: ้ก็ตัวพี่ก็ร่างกายแข็งแรงอ่ะแต่ใจมันไม่ค่อยไหวแต่ช่วงหลังๆที่พี่ไม่ค่อยโทรช่วงคืนเพราะว่าพี่ไปใช้งานแฟนนี่คะ
0: เข้าใจครับนะครับผมพี่เน่งก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพร่างกายของพี่เน่งโอเคไหม
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ใจมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับสุขภาพร่างกายเพราะพี่ก็ยังคิดถึงแม่พี่อยู่อ่ะพี่ยังไม่ไปหาแม่พี่ได้2เดือนกว่าแล้วจ้ะ
0: เข้าใจเลยนะครับผมอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ฟังเพลงอะไรครับ
1: ไอ้หนุ่มตู้เพลงของก๊อตจักรพันธ์จ้ะ
0: ไอ้หนุ่มตู้เพลงเวอร์ชันของพี่ก๊อตเหรอฮะ
1: ที่ชอบก๊อตจักรพันธ์ร้องแล้วเขาเสียงมีเสน
0: ่ห์อ่
1: ะ
0: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ก็มอบให้สำนักงานเขตกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไมค์น้องเมย์ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ค่ะ
0: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพใจด้วยนะ
1: ค่ะน้องเพชรเหมือนกันนะคะสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะจะได้มีแรงมาทำงานนะคะ
0: ขอบพระคุณมากมากครับพี่เน่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับพี่เน่งเป็นกลุ่มของเรานั่นเองนะฮะขอเป็นไอ้หนุ่มตู้เพลงนะครับเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับผมก็หลังจากเพลงนี้อยากจะฟังเพลงอะไรอีกก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์แล้วกันนะฮะเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟได้ละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลูกทุ่งมหานคร FM 95
3: สนับสนุนโดยมากกว่ากันนานถึง

0: สบอย
1: ท้อง
2: ปลากระตัก
3: เอ็มเธอมาทอทุกเวลาโหลดเลยวันนี
0: ้ปลาคว
3: ายเอ็มโอฟิชชา
1: คือ
2: ท้อง
1: ปลากระตัก
3: เอ็มเธอมาทอทุกเวลาโหลดเลยวันนี
0: ้ปลาคว
3: าย
2: เอ็มโอฟิชชา
3: คือแรงทุกอเมริกาน

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเดนดีรับใช้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตีสองถึงตีห้าเหมือนเดิมเวลาเดิมครับสามชั่วโมงมาอยู่กันแบบนี้นะฮะสวัสดีทักทายครับพี่เกษมบอกว่าฝนตกใส่ยางหมดแล้วน้องเพื่อนนะครับโอ้ยนะฮะเสียใจด้วยนะครับสู้ๆนะครับก็ขอให้ฝนผ่านไปได้โดยเร็วนะครับผมแต่ก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่แมวภูปการทักทายครับผมทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความขึ้นมานะครับพี่จิรวรรณพี่ปราริดานะฮะพี่พินโยสวัสดีครับพี่ณรงค์นะฮะพี่บรรเทาตื่นแล้วนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับมาแล้วครับ
2: โอ้โหพี่กะทิคนเดิมนี่เอง
3: ครับขอบคุณครับ
2: พี่กะทิสบายดีนะครับช่วงนี
3: ้อ๋อช่วงนี้ฝนมันตกมากที่เพชรน้ำมันท่วมต้องไปดูสวนไปดูไร
2: ่ครับผม
3: มันไม่ท่วมหรอกแต่ว่าก็หนักหนาครับหนักหนา
2: แล้วตอนนี้พี่กะทิอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
3: อยู่เพชรบุรีอยู่ออกมาทางหนองเขาทานครับ
2: อ๋ออยู่ที่เพชรบุรีเนาะ
3: ครับ
2: นะครับผมอาจจะว่า
3: ตอนนี้ก็ทำวงปีพาดมอนไปได้เยอะแล้วก็เครื่องห้าทำไว
2: ้
3: เอาเพลงยึดทุ่งไปเล่น
2: ครับเป็นยังไงบ้างฮะ
3: เพชรเปิดนะครับสามเพลงอะเล่นหมดนะ
2: ครับสามเพลงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหม
3: เล่นกับสติง
2: นี่สุดยอดไปเลย
3: เอาปีพาดเล่นกับสติงเลยครับ
2: ครับผม
3: เปลี่ยนผืนก็เปลี่ยนผืนและหน้า
2: ฮะ
3: ก็ทำไว้หลายเพลง
2: ครับ
3: เห็นหลวงพ่อก็ชอบชาวบ้านก็ชอบก็เลยทำไปเล่นบนศาลาให้โค้ง
2: นี่สุดยอดไปเลยพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: อยากฟังลูกทุ่งเท่งมงของกุหลาบร้อยรัศมีครับ
2: ครับผมได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ว่าจะมอบให้อุ้มกสิยาหน่อยไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่เขาเป็นยังไง
2: ให้กับน้องอุ้มเนาะ
3: แล้วก็ของคุณเพชรก็เหมือนกันคือยังไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่ของคุณเพชรเป็นยังไง
2: อ๋อยังไม่มีผมยังไม่มีครับแต่ว่าของน้องอุ้มน่าจะมีแล้วมั้งน่าจะกำลังมีไม่แน่ใจ
3: เนี่ยผมก็รอฟังอยู่แต่น้องชายเขาก็น่าจะทำของใหม่เขาออกมามั้ง
2: ก็เป็นไปได้นะฮะ
3: ใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ขอมอบให้สองคนนี้เขาก่อน
2: ได้เลย
3: น้องเมย์หลังไมค์แล้วก็คุณเพช
2: ร
3: แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนเลย
2: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากมากพี่กะทิก่อนที่จะไปฟังเพลงนำสโลแกนของเราได้ไหมอ
3: ันนี้มันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ครับเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ก็ตอนนี้เหรอเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างใช่ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ไอเอียราครับจำได้ไหม
3: โอเคครับคุณเพชรนำเลยครับ
2: โอเคครับพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อ่าฮะ
3: อ
2: ่
3: าฮะ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอ่าฮะ
3: อ
2: ั
3: ยราอ่าฮะ
2: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองนะฮะนะขอเพลงลูกทุ่งแท่งมงนะฮะของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีนะก็ถือว่าเป็นแนวสามชาติประมาณนี้แล้วกัน

0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เพลงอะไรนะขอดูซิเพลงส่งพัสดุนะครับจากทามธนานะครับสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยวิทย์ใหม่ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็มีทั้งสองเพลงเมื่อกี้นะครับประวัติศาสตร์จากพี่คริสติน่าอากิล่านะแล้วก็จับมือกันไว้นะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับผมแม่ทำนองคล้ายๆกันนะฮะทักทายครับไปถึงไอ้กว้างไอ้มิชัยมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกขอดูซิพี่อุดรด้วยสบายดีนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แคล้วใช่ไหมฮะพี่แคล้วเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณรงค์พี่เอกสินนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยกับอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะ ก็หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะฮะน้องเมย์ก็รอรับสายกันอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของ Tangit Story แล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะฮะทั้ง4เพลงครับยาวๆในชั่วโมงที่3แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นใจบ่มักดีจากพี่ไหมไทยนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็ต่อมาด้วยอะไรนะไก่ตาฟางนะครับจากพี่ธันวาราศีธนูแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับน้ำใต้ศอกจากวง Sky Pass แล้วก็แผลในใจจากวงไมโครนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับไปถึงพี่สาวครับพี่บุญเลียนนะฮะพี่พินโยพี่สามารถพี่อาทิตย์นะครับทักทายครับพี่สุภัตราแล้วก็พี่รัตติยาหนูสวยหนูสวยนะครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่พิทวัฒน์ในช่วงวันที่3พี่สว่างยายออดสามย่านพี่แดงนุจิลาพี่นวลจันทร์พี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่สุนีพี่อนันต์พี่มานพพี่จุ๊บแจงนะครับทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมานะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับสี่เพลงจบไปแล้วเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนทุกครั้งที่เราเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกาวารายตี้จากพี่ปีเตอร์แล้วก็กำกาสกาลสินนะครับจากพี่พีเสด็จนะฮะแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงฟิชเชอริงน้องอะไรนะน้องบัวกมลทิพย์โอ้ยนานแล้วลืมชื่อน้องก็เลยนะฮะแล้วก็จักกิมกับตักโตนะครับวงตักโตอาสยามนั่นเองครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าจะกรูนะจะกรูใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์สั้นๆพิมพ์ว่าจอกอก็คงจะแบบจกจกจกจกจกจกจกจกจกอะไรคะจกอะไรฮะสวัสดีพี่แหม่มโพไวนะครับพี่วันซีรีนะ

0: ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่บรรเทาพี่ปราโมทพี่สุวรรณีพี่อารมณ์นะครับพี่ธมนะฮะสวัสดีครับพี่แคล้วแล้วก็สวัสดีพี่ล่านะครับพี่ล่าเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชิษณุพงศ์นะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีพี่บุญเรียนครับพี่สาวขามครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันพี่เยเฮอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทงทองและโรคเหน็บชานะครับชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวม B โคอีดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่แล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดี
6: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 5:00-5:00 กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบ่บนดวงจันทร์นะครับรัก FM ก็จะพาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โอ้โหขอให้แม่ค้าทุกเจ้าขายดีเหมือนอีแก้วปิ้งไก่นะคะตั๊ดเดียวหมดนะซื้อไม้แถมไม้นะคะโอ้โหใจดีใจดีจังเลยนะคะแม่ค้าเจ้านี้สวัสดีแม่ค้าทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อค้าด้วยอาชีพอื่นๆด้วยนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังวิทยุสบท.ในขณะนี้ 5:10 น.เช้าวันนี้เช้าวันพุธแล้วนะคะ14 ตุลาคม 2569กลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะ5-7 โมงเช้าช่วงซุปเปอร์เซสชั่นนะคะลูกทุ่งหมานครตั้งแต่ช่วงเวลานี้กับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะรวมถึงทางเพจด้วย LPM FM 95สวัสดีทักทายชาวภูเรือนะคะมีพี่ประนอมเป็นตัวแทนผู้ใหญ่วันค่ะพี่สมโชคบอกฝนตกนะคะหัวมันต้มก็รู้แล้วหัวมันต้มนะคะฝนตกนะโอ้ยนึกถึงอดีตเลยค่ะพี่เอ้ยพี่อาคมพี่อารมณ์พี่รมพี่หนูพี่แก้วนี่พี่แก้วปิ้งไก่เมื่อสักครู่หรือเปล่าคะมาเองเลยนะคะสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านพี่แอนนาอนันตะวิทยาเหรอคะไอ้ตรงนั้นเนี่ยอ่านไม่ได้ค่ะสระเอรอเรือสระอีแล้วก็หายไปเลยพี่สะอาดพี่สมพรจากโคราชนะคะอ๋อขอกุหลาบนอกวาเลนไทน์แล้วก็พี่กระโปโลป้าจงอันนี้ส้มตำไก่ย่างแต่เช้าเลยใช่ก็เป็นเมนูยอดฮิตนะเมื่อวานก็เพิ่งกินมาไก่ย่างไก่ทอดอยู่แค่นี้วนเวียนนะชีวิตของคนฉันไม่ใช่เฉพาะต่างจังหวัดเนาะในเมืองเขากินกันใช่ไหมแต่ไก่ย่างไก่ทอดนะพอสายหน่อยเที่ยงหน่อยบ่ายก็จะมีส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะพี่นวพรเช้านี้ที่มหาสารคามอากาศดีนะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกคนสวยนะคะพี่สสิธรศรีวิรัตน์นะคะแล้วก็ใครอีกเข้ามาลุงจรูนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ลำพันธ์นรุณสวัสดิ์ค่ะพี่โจใจดีนะคะอยู่ที่สงขลาอากาศดีเมื่อคืนฝนตกไปแล้วอ๋อพี่รัตยากูดมอร์นิ่งค่ะพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะบนฟ้ามืดฝนก็ลุ้นอยู่นะคะอ๋อรีบตัดนะฮะแล้วก็พี่รัตเดี๋ยวนะพี่รัตยาทักกันเนาะพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชด้วยพี่ณรงค์ประมาณนี้นะพี่วิรัตสมพรเสน่ห์ลุงวีจากเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นโอ้ไม่ได้ทักตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะเพลงมันมากลุงวีบอกแล้วก็ใครอีกกำไรมาเลยซื้อไก่แถมไหมเนี่ยกำไรจะเอามาจากไหนน่าจะมีในเพลงอย่างเดียวนะชีวิตจริงเนี่ยแม่ค้าบอกแถมอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะพี่มณิษฐ์ทองดีสวัสดีนะคะแล้วก็พี่วันนี้ล่าสวยพี่เออินทิราค่ะพี่ชลลี่พี่จิตราศรีจันพี่ตุ๊กกฎชมนสารคามก็มาแล้วเนาะเช้านี้ต้องผัดมะละกอใส่ไข่หรืออร่อยเนาะเมนูนี้ก็อร่อยนะคะผัดมะละกอเนาะสวัสดีพี่แหม่มพวายนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ตาหวานนอนฟังเสียงฝนตกหนักอยู่ที่ท่ามะกาเหรอคะเนี่ยภาคกลางอย่างที่รายงานเป๊ะเลยเนาะพี่ศิระเมธจากลำลูกกาพี่อิ๋วรักป่าอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีด้วยค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังพี่วัฒนะจากภูกิ่งเงินพี่ปิยพงศ์วิกรมมณีเชษฐ์มาในพี่เชษฐ์อยู่ที่สมุทรปราการคุณเทวาอยู่กำแพงแสนฝนตกไม่เลิกโอ้กำแพงแสนวันนี้14แล้วเนาะภาคกลางกับภาคใต้ค่ะภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะยังมีฝนตกหนักอยู่เรียกว่าตามที่ทางอะไรอ่ะกรมอุตุได้พยากรณ์เป๊ะเลยนะคะฝนยังหนักอยู่นะก็คงจะต้อง คงต้องยังไงรับมือกับมันเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่แวบแป๊บนะคะบอกว่าอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกำลังตกอยู่เลยนะขณะนี้เอออำเภอทุ่งสงไม่ได้ตกนะคะเนี่ยห่างกันประมาณ50กิโลก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้าไม่พร้อมกันแต่ก็ดีแล้วค่ะตกอยู่แถวนั้นแหละแถวนี้ก็แค่คึ้มๆพอนะคะเมื่อวานนี้ตกไปแล้วเอาให้แค่พอได้รดน้ำต้นไม้ก็พอนะคะเทวดาที่รักเราจะต้องบอกยังไงนะนะเรื่องของภัยธรรมชาติที่ผ่านไปแล้วก็คือกทม.กรุงเทพนะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่หนักๆอยู่นะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะฉะเชิงเทรา8ริ้วก็น่าจะค่อยๆลดลงนะคะสำหรับน้ำในกรุงเทพเนี่ยสำหรับล่าสุดนั้นเนี่ยที่คลองตาหนังปรากฏว่าพอน้ำลดเนี่ยนะคะโอ้โหข้างล่างในคลองขยะนี่คือแบบเต็มไปหมดเลยขยะมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เอาภาพถ่ายจากการลงพื้นที่มาแสดงให้ดูภาพนี้เนี่ยปรากฏให้เห็นสภาพคลองที่มีน้ำอยู่ภายในมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลองแล้วก็จุดก่อสร้างเนี่ยก่อนที่จะมีการติดตั้งแนวเสาเข็มแล้วก็นำท่อนไม้มาวางเรียงเป็นโครงสร้างชั่วคราวอันนี้มันเป็นภาพประกอบที่เจ้าหน้าที่เอามาแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่กับลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างก่อนหน้านี้เขาอธิบายว่าในส่วนของการดูแลกับการบำรุงรักษาคลองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีแผนดำเนินการขุดลอกคลองอยู่แล้วอันนี้ตามแผนที่กำหนดไว้นะก็จะมีการติดตามสภาพพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เพิ่งมาตรวจสอบหรือว่าเริ่มดำเนินการภายหลังนะมีชาวบ้านเนี่ยเอาภาพสภาพคลองไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาขยะกับไอ้พวกเศษวัสดุอะไรไม่รู้อ่ะตกค้างอยู่เยอะมากในคลองเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยรู้แล้วปัญหานี้ตั้งแต่ช่วง เกิดน้ำท่วมนะคะก่อนเกิดด้วยแล้วก็น้ำกำลังท่วมด้วยก็แจ้งประสานไปที่ผู้รับเหมาให้มาจัดการขยะบริเวณจุดก่อสร้างบริเวณคลองตาหนังนะคะขณะนี้ก็บอกว่ากำลังเร่งจัดการพื้นที่และเก็บขยะตกค้างให้เสร็จโดยเร็วซึ่งยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงพยายามติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ดูสภาพสิโอ้โหมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยแล้วมีการตั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างอะระบุวันสิ้นสุดสัญญาเมื่อ18กันยา2569แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการดำเนินงานก่อสร้างอยู่กทม.ก็เลยชี้แจงว่าโครงการนี้เนี่ยมันครบกำหนดสัญญาตามที่ระบุไว้จริงตามป้ายนั่นแหละแต่ว่าขณะนี้กำลังต่อสัญญาก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานใหม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะคือแน่นอนพอใครเห็นภาพก็ในออนไลน์เนาะเดี๋ยวนี้มีคนไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงว่าสรุปแล้วเนี่ยขยะกับงานก่อสร้างบริเวณคลองนี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บางกะปินะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กทม.ท่านนี้ก็มองว่าอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเพราะว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วไม่ควรเอาภาพสภาพขยะที่ตกค้างบริเวณจุดก่อสร้างเพียงจุดเดียวมาเป็นข้อสรุปของปัญหาน้ำท่วมในเขตบางกะปิทั้งหมดท่านว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ยืนยันว่ากทม.ไม่มีการละเลยต่อปัญหานี้ยังคงติดตามประสานงานผู้รับเหมาเพื่อให้มาดำเนินงานจัดการขยะแล้วก็เศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในคลองตามขั้นตอนต่อไปนะคะแต่พอเราเห็นภาพแล้วก็คิดว่าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้นเนาะขยะเยอะจริงๆนะที่อยู่ในคลองนั้นพอน้ำไหลลงไปมันก็ล้นทันทีมันก็แป๊บเดียวเองนะคะถ้าคือขยะมันก็ถมๆอยู่ข้างล่าง ตอนที่น้ำไม่ท่วมอ่ะยังมีน้ำขังอยู่เราก็คิดว่าก็เป็นของทั่วไปแต่พอเจอขยะอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็กทม.เองก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรดราม่าอะไรก็ตามนะคะไอ้คลองปลาหนังเนี่ยคือน้ำมันก็ไม่ได้สีไม่สวยอยู่แล้วล่ะนะคะพอมีขยะเข้าไปอีกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ตี
0: สวัสดีครับ
1: อ๋อไอ้ของที่ว่ามีแต่ขยะมีแต่เศษ
0: โอ้โหใช่เศษไม้
1: อะไรใช่ไหม
0: วัสดุที่เขากำลังจะก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน
1: ครับครับ
0: เอาจริงๆนะมันรกลูกตาจริง
1: ๆโอ้มันยังไงก็ขวางทางน้ำมันนะดูนะ
0: โอ้แล้วมันไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพไง
1: โอ้
0: อยู่ในกรุงเทพเพราะนั้นมันยังมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้นะคะ
1: อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยเพราะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถึงมีขยะใช่ไหม
0: เออไม่คือในกรุงเทพมันก็ต้องแบบว่าเออดูแบบมีตึกมีคอนโดมีหมู่บ้านหรูใช่ไหมมันก็ต้องดูดีกว่านี้หน่อยนึงอ่ะ
1: อ๋อ
0: เออเนี่ยค่ะอันนี้ดูเหมือนไม่มีใครสนใจคลองนี้เลยอ่ะ
1: อืมครับ
0: อืมเนี่ยค่ะเนาะก็เนี่ยปีนี้กรุงเทพก็ไม่น่าจะมีน้ำท่วมแล้วนะคะก็ผ่านแล้วเดี๋ยวปีหน้าอีกปีหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็อยากเอาดูภาพคลองตาหนังไว้นะต้องรีบก่อสร้างให้เสร็จแล้วก็ต้องรีบจัดการขยะที่มันรับถมอยู่ในคลองนะเผื่อว่ามันช่วยได้นิดนึงก็ยังดีอ่ะปีนี้หนักจริงแบบบางกะปิท่วมหนักมาก
1: ค่ะครับผม
0: สายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะน้องเมย์รอรับสายช่วงบอกข่าวเล่าความอยู่นะคะ
1: นะผมนะฝากความห่วงใยไปถึงคนลาดกระบังเมื่อวานมีพี่ที่รู้จักนะฮะเขาลงเฟซว่าวันที่17แล้วนะพี่เขายังเดินลุยน้ำประมาณหน้าแข้งเลยนะแต่อันนี้คือในหมู่บ้านนะโอ้
0: 17วันผ่านไปครึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะ
1: 17วันยังต้องเดินลุยน้ำออกมาแบบว่าหาลูกไปเล่นดนตรีไปส่งลูกเข้าเมืองคือเดินลุยน้ำมันออกมาอยู่เลยอ่ะอะไรครับเนี่ย
0: เรื่องจริงใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ
1: คือตามถนนเส้นหลักอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหยังรับน้ำอยู่เลยอ่ะต้องทำยังไง
0: ในบ้านเนี่ยไม่ท่วมแล้วแต่นอกบ้านเนี่ยยังต้องลุยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่คือบ้านอาจจะแบบเป็นที่จอดรถที่ต้องขึ้นไปอีกสเต็ปนึงละนะครับเพียงแต่ว่าทำไมน้ำในหมู่บ้านมันยังไม่ลดลงอีกเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ต่ำจริงๆนะแถวนั้นนะฮะ
0: โอ้โหหนักหนาสาหัสเลยถ้างั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือวันแรกๆเนี่ยรถกระบะยังเข้าไม่ได้เลยนะที่มันสูงขนาดนั้นเลยนะ
0: อือโอ้น่าเห็นใจมากถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: จริงพี่แล้วคนแถวนั้นอยู่กันยังไงนะฝากความห่วงใยถึงชาวลาดกระบังด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อย
0: ู่กันแบบก็เรียกว่าอยู่กันแบบต้องอดทนมากๆนะคะเอาอย่างนี้แล้วกัน
1: แต่ต้องคือต้องรอให้น้ำมันระเหยเองเหรอก็น่าจะอย่างนั้นนะ
0: ก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องแดดแรงๆอ่ะเดี๋ยวน้ำก็ระเหยหมดแหละใจเย็นๆนะคะ
1: คร
0: ับ มันระเหยเองคือจะทำไงก็คงไม่ได้แล้วเนาะไอ้ที่มันแห้งก็ต้องรีบล้างอ่ะนะคะ
1: คร
0: ับ มีสายมาจากจังหวัดชุมพรค่ะน้องโด่ง
1: รับสายยินดีครับ
0: บอกข่าวเล่าความคุณปูเหรอคะ
2: คุณปู
1: สวัสดีครับ
0: คุณปูอ๋อคุณปู
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับพี่คุณศรีแล้วก็คุณโด่งครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับพี่
2: ครับสวัสดีครับผมอยากสอบถามนิดนึงอยากจะให้ขอคำแนะนำหน่อยอ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่โควิดมาแล้วเนี่ยผม5-6ปีแล้วตั้งแต่นู้นนะผมเคยไปกู้เงินของไตรเครดิตมาทำร้านอาหารนะมาสร้างมาขายอาหารแล้วคราวนี้ว่าโดนสั่งรัฐบาลเขาสั่งปิดร้านอ่ะ ก็ปิดเปิดอยู่2ทีแล้วก็กลายเป็นสั่งปิดไปเลยคราวนี้ว่าปัญหามันเกิดตรงที่ว่าผมไม่มีเงินไปจ่ายเขาอะตอนสั่งปิดร้านอะฉะนั้นคราวนี้ว่าเราก็โหแล้วลูกผมก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นนะแต่รถก็ต้องส่งกลายเป็นรถโดนยึดไปแล้วนะรถโดนยึดไปแล้วแล้วคราวนี้ว่าไอ้ส่งเงินนี่ก็ส่งไม่ได้เพราะไม่มีเงินลูกเรียนก็เรียนไม่จบเพราะว่าไม่มีเงินส่งลูกเรียนลูกเลยต้องออกจากโรงเรียนตอนอยู่ม.4 เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคราวนี้พอออกมาทำงานเสร็จใช่ไหมมันต้องมาหางานเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนต่อก็กลายเป็นว่าไอ้หนี้สินก็หนี้ที่ว่าร้านอาหารเนี่ยมันก็ตามผมมาใช่ไหมตอนนี้ดอกเบี้ยมันกลายเป็น 40,000 เงินต้น 20,000 ดอกเบี้ย 40,000 เป็น 60,000กว่าแล้วให้ผมเขาก็ผมยังผมส่งนะผมส่งได้2ปีละส่งไปเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นว่ามันไม่ยอมจบอ่ะเพราะว่าผมอยากจะคิดว่าให้เขาช่วยผมก็โทรกลับไปที่ไทยเครดิตว่าอยากจะให้ลดไอ้พวกนี้ให้ผมหน่อยเขาก็ไม่ตอบกลับมาแต่ตอนนี้กลายเป็นไอ้ที่ส่งมาหาผมนี่คือบริษัทส่งนี่ยังส่งอยู่คราวนี้ว่าผมเห็นมันดอกมาเยอะครับผม65แล้วถ้าเกิดผมส่งไปอย่างนี้นะมันก็ยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าตายถ้าเกิดผม
0: มันก็ไม่ไหว
2: ใช่ลูกสาวผม
1: เหมือนที่ผ่านมา
2: ลูกสาวผมก็ต้องเป็นคนจ่ายแทนไงมันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากจะขอคำแนะนำว่าควรจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าไอ้เงินตรงเนี้ยนะตอนกู้เนี่ยฮะมันเป็นรายเดือนผมคุยเป็นรายเดือนเพราะว่าผมจะต้องหาขายอาหารแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนด้วยมันส่งรายสัปดาห์ไม่ได้ก็ตกลงโอเคกันแต่อันนี้เป็นใบแจ้งนี่มาให้ผมว่าผมผิดนัดส่งรายสัปดาห์มันเป็นอย่างนี้เป็นรายสัปดาห์มานะฮะเนี่ยผมก็เลยอ้าวแล้วไปเขาก็ไม่โทรกลับมาร
0: ายสัปดาห์เลยเหรอพี่
2: ใช่ฮะเพราะว่าพวกตอนคุยกับผมเนี่ยตอนที่เขาไปหาผมที่ร้านเนี่ยก็คุยกันไว้ว่าถ้าส่งรายสัปดาห์ผมส่งไม่ได้เพราะผมต้องส่งลูกเรียนด้วยลูกผมเรียน2คนไงนั่นแหละแล้วก็เลยกลายเป็นเขาก็บอกโอเคเป็นรายเดือนก็คนรายเดือนทำไปพอเงินก้อนแรกมาเขาหักผมก่อนเลยอ่ะมันเหมือนเงินกู้ของไอ้พวกบวกกันน็อกเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยผมก็เลยงงเอาผมยังไม่ได้รับเงินเลยหักเงินผมละผมก็เลยตอนแรกผมก็ไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วนะก็กลายเป็นว่าอ้าวเราก็ส่งไปเรื่อยๆเพราะเราต้องใช้เงินมาหมุนเวียนในร้านแล้วกลายผมก็โดนเครดิตโควิดเข้าก็เลยเรียบร้อยเลยสั่งปิด2รอบ3รอบผมจำได้นั่นแหละแล้วตอนนี้ผมเลยต้องเลิกร้านเนี่ยแล้วร้านที่ผมขายอยู่ตอนนั้นก็ยกเลิกไปแล้วเขาก็คืนเข้าไปแล้วไงมันก็ยังส่งเอกสารมาที่หลังนั้นอยู่เลยอ่ะผมก็ยังงงผมเลิกขายมา3 4ปีเอกสารยังมาที่นั่นอยู่เลยนั้นที่บ้านหลังที่ผมเช่าขายเนี่ยผมก็เลยเอิญคราวนี้ว่าผมโทรไปหาทางนู้นเขาก็บอกทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ติดตามตรงนี้นะต้องจ่ายเวลาตามนี้ผมก็เลยโอ้โหแล้วผมเคย
1: แล้วที่ผ่านมาเราจ่าย
2: โทรไปหาทนายแล้วทนายบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้เหมือนกันต้องตามนั้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นให้ผมไปศูนย์ดำรงธรรมเขาบอกถ้าอยากจะแก้ไขไปศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าพี่ศรีว่า
0: ถ้าจะแก้ไขนี่ให้หมายถึงใครแนะนำคะพี่ให้ไปศูนย์ดำรงธรรมว่าจะแก้หนี้เนี่ย
2: ทนายบอก
0: อ๋อทนาย
2: ที่ผมคุยเรื่องที่เขาลงในเฟซอะไรพวกนี้ผมก็โทรไปคุยเขาบอกก็จะใช่อย่างนี้พวกนี้เขาไอ้นี่แฟนหมดแล้วคุณผิดนัดคุณก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วล่ะอย่างนี้ผมก็เลยเอ้าให้คำแนะนำอย่างนี้ผมมาไม่ใช่ผมจะไม่จ่ายเขานะผมจะจ่ายแต่คนนี้ว่าดอกเบี้ยมันมากเกินเนี่ยผมว่านะจะส่งมาเนี่ยผมส่งไปมานะดอกเบี้ยลดเป็นนิดเดียวเงินต้นยังอยู่เท่าเดิมเลยผมงงเลยจาก500ให้ลูกสาวส่ง500เขาบอกลูกสาวบอกว่าเขาแจ้งมาบอกว่า500ไม่ได้นะต้อง 1,000 อ้าวก็เลยขาดผมก็หาต้องหาเงินส่งเขา2ทีตอนนี้ผม65แล้วไงผมก็ได้เงินคนชรา600นั่นน่ะก็ได้มาช่วยด้วยผมบอกโอ้โหสุดยอดเลยผมบอกเออจะทำเยอะมันมี2อย่างนะของเมืองไทยกับไทยเครดิตเนี่ยเมืองไทยผมก็โดนยึดรถไปแล้วมอไซค์แล้วก็รถเก๋งก็โดนยึดรถไปแล้วเหมือนกันเพราะผมขายของแล้วมันมีไอ้ยอดเงินที่มันกู้พวกนี้ได้ไงก็กลายเป็นโดนยึดหมดจบเลยผมก็เลยชีวิตก็เลยนั่นแหละต้องดิ้นอย่างเดียวเพราะลูกยังเรียนอยู่ผมอยากขอแนะนำให้คุณศรีช่วยแนะนำหน่อยว่ามันควรจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะผมโทรไปแต่เครดิตแล้วมันไม่นี่เลยอ่ะ
0: มันไม่ยอมเลย
2: อยากจ่ายใช่เขาไม่โทรกลับมาไม่ใช่เขาไม่ยอมฮะผมบอกเขาแล้วแจ้งไปอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรียบร้อยเขาไม่โทรกลับมาหาผมแต่ให้นายไอ้ใช่ที่ติดตามตรงนี้อ่ะโทรมาทวงอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ผมก็ยังส่งวันที่5กับวันที่15เดี๋ยววันที่15เนี่ยผมต้องส่งให้อีก500เป็น 1,000 เดือนละ 1,000
0: เดือนละ 1,000
2: ใช่ฮะแล้วของให้เมืองไทยก็เดือนละ500อันนั้นก็คือเขายึดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาบอกมีส่วนต่างมีเงินกู้อะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดอยากจะติดก็ต้องปิด 15,000 มันเป็น 30,000 ยอด 30,000 อันนี้ 20,000 แต่ต้องปิด 40,000 ถึงให้จบผมบอกโอ้โหผมบอกตายผมบอกมันดุจริงๆดอกเบี้ยมันดุมากมันเหมือนดอกหมวกกันน็อกเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือเขาไม่พูดที่ผลเราว่าเราค้าขายไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ครับเนี่ยฮะพี่ปูไม่พี่ปูไม่ได้จ่ายขั้นต่ำใช่มั้ยอันนี้คือ
2: ไม่ฮะก็คือมันจะเป็นปกติของเขาที่ว่าเขาให้เราขายเพราะตอนนั้นที่ผมขายส่งรายเดือนนั่นคือเดือนละ 1,600 แล้วคราวนี้พอร้านโดนปิดปั๊บก็ส่งไม่ได้แล้วเราลูกเรียนลูกคือไม่มีเงินเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคือนอนไม่หลับเลยตัววงเรื่องพวกเงินเนี่ยยังต้องไปกู้ไอ้หมวกกันน็อกนอกระบบมาจากไหนนี่หลายๆแม่ก็ตามจี้ทุกวันเราก็เลย
0: โอ้โหอันดับแรกเลยพี่ต้องหยุดกู้ก่อน
2: ไม่ฮะ
0: ทั้งในทั้งนอก
2: นะตอนนี้ผมไม่ได้เครียดอะไรเลยนะเพราะผม
0: กลั
2: วมากเพราะว่าเราเจอปัญหาพวกนี้แล้วเราเลิกหมด
1: ตั้งแต่โควิดก็คือไม่ได้จ่ายช่วงนั้นมาที่ว่าค้างเดือนละ1,600จนดอกนี่มันประมาณ40,000ใช่ไหมพี่
2: ใช่ฮะใช่แล้วคราวนี้ว่าพอเราเริ่มเราก็คือลูกผมก็ไม่ได้เรียนก็กลายเป็นไปเรียนกศน.คนที่อยู่ม.4เพราะมันไม่มีเงินส่งนั่นแหละเขาตอนนี้เขาก็กศน.เขาก็เรียบร้อยไปแล้วเขาจบไปแล้วกศน.ทีนี้ผมก็เลยพอจะหางานทำแล้วก็มาส่งเรื่องพวกเนี้ยพอเขาโทรหาเบอร์ลูกสาวผม
0: เ
2: นี่ยพอผมมีเบอร์ลูกสาวเพราะเขาเบอร์ลูกสาวตอนนั้นไปคุยเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ก็เลยกลายเป็นโทรลูกสาวผมก็เดินมารับหน้าพ่อตอนนี้เนี่ยเขาโทรมาทวงทุกวันเราก็ต้องวิ่งรีบหาเงินในนี้ไว้ให้ลูกสาวเดือดร้อนเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่าเขา
0: ไม่ได้คุยกับทางธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ก่อนหน้านี้ไหม
2: ไปคุยกับธนาคารเนี่ยฮะไทยเครดิตอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
3: ไทยเครดิต
2: เขาไม่คุยเขาไม่โทรหาผมเขาบอกว่าอีก3 วันที่จะโทรกลับมาแล้วเขาก็เงียบไปเลยเนี่ยผมติดต่อไปนะเพราะว่าเราพอจะอยากจะจ่ายอ่ะอยากจะจ่ายแต่ก็นี่อยากจะให้ดอกเบี้ยมันลดลงหน่อยเพราะว่าจ่ายไปแล้วเงินต้นมันไม่ลดเลยมันตัดแต่ดอกเบี้ยผมโอ้โห40,000เงินต้น20,000มันมากกว่าหมวกกันน็อกอีกมันแบบว่า
3: พี่ต้องเจรจาพี่ต้องเจรจากับทางธนาคารแบง
0: ก์อ่
3: ะ
0: ต้องคุยให้ได้ค่ะต้องหาวิธีคุยให้ได้เลยนะคะ
2: กับไทยเครดิตใช่ไหมครับ
3: ใช่ที่อันดับแรกเนี่ยเจรจาเขาว่าเอ้ยเราจะขอผ่อนเงินกู้ตัวเนี้ยดอกเบี้ยเราจะยังไงได้บ้างเขาลองคุยกับเขาดูครับพี
2: ่คราวนี้ว่าลูกสาวผมบอกว่าไทยเครดิตเนี่ยเขาไม่ติดต่อแล้วเขาบอกให้ไอ้ติดตามทวงหนี้เนี่ยเหมือนคนเน้นหนี้ผมก็เลยเอ้าวันนั้นผมโทรไปหาไทยเครดิตใช่ไหมว่าบอกเขาอย่างนี้เสร็จปั๊บเขาก็ไม่โทรกลับมาหาผมแต่ไอ้ที่ติดตามทวงหนี้โทรไปหาลูกสาวผมก็เลยอ้าวเขาถึงกันนี่นาแต่มันเป็นเอกสารแจ้งมามันก็กลายเป็นว่าเนี่ยเอาใบอันนี้มาให้ผมดูโอ้โหเงินต้นก็ยังอยู่ดอกเบี้ยลดนิดเดียวผมก็เลยว่าเนี่ยไม่รู้จะทำไงก็ลองปรึกษาดู
1: แล้ว
2: ค
1: ุยกันได้เขาบอกให้ดูก่อนเดี๋ยวเขาแจ้งไปที่บริษัททวงนี่เอง
2: ใช่นั่นแหละ
1: ก็คุยกับแบงก์ก่อน
2: นะ
1: ครับพี
2: ่ควรจะคุยกับไทยเครดิตก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่คุยกับเขาเลยว่าเราจะ
0: ยังไงต้องติดต่อศูนย์ค่อยได้ค่ะ
2: ครับ
0: สำนักงานใหญ่เลย
2: ครับ
0: นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะเหมือนคนนี้ก็เป็นธนาคารใหญ่อยู่นะไทยเครดิต
2: อ่ะใช่ฮะโอ้แต่ดอกมหาโหดเลยนะผมว่าแล้วเขาคือว่าพอติดตามเราบอกว่าเราเริ่มจ่ายเขาก็ไม่นี่เลยอ่ะ

0: ไม่ยอมเลย
1: ตั้งแต่โควิดมันก็
0: อาจจะไม่ใช่เขาผมว่าเป็นไอ้บริษัททวงหนี้ไอ้ที่ว่าเขารับมาทวงหนี้แล้วมันก็คือไปแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยว่ามันน่าจะใช่แบบนั้นเนี่ยเพราะเขาไม่ฟังอะไรก็จะเอายอดเงินอย่างเดียวอะปิดจะได้เยอะ
2: ถือว่าพี่ขอโทษนะพี่ปุ๊กเนี่ยกู้กับไทยเครดิตแน่ใช่ไหมไม่ใช่ปลอมไม่ใช่แบบเป็นธนาคารปลอมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับของไทยเครดิตเพราะว่ามันมีตัวแทนมาหาที่ร้านแล้วก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยว่าเออเป็นรายเด
2: ือ
0: นแต่พอไปเสร็จมันออกมาเนี่ยตอนเมื่อก่อนมันก็เป็นรายเดือนเพราะว่าพอส่งเดือนหนึ่งพันตกผมก็ส่งทุกเดือนเพราะตอนที่ผมขายของพอเราเลิกไม่ได้ขายของ
2: แต่เขาเป็นธนาคารค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น่าจะไปตามจิกอะไรขนาดนั้นไหม
1: ไม่พี่สีเขาก็ต้องให้บริษัททวงหนี้ทวงอยู่แล้วพี่สี
2: อ๋อคือเขาขายหนี้ไปแล้วใช่ไหมเขาคือเขา
1: ให้บริษัททวงใช่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ผ่อนเดือนสองเดือนเขาก็จะมีบริษัทที่ทวงหนี้เข้ามาซับเขาอยู่แล้ว
2: อือ
1: แต่ที่บอกก็คือตั้งแต่โควิดอะพี่ปุ๊มันก็หลายปีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค้างมาหลายปีแล้วนั้นดอกเบี้ยมันถ
0: ึงใช่ใช่ค้างมาหลายปีคือตอนนี้พอเราเริ่มไอ้นี่ปั๊บมันขยับได้ไงเพราะว่าเริ่มลูกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลูกคนหนึ่งละอีกคนนึงเรียนมหาลัยอยู่เลยครับ
1: นั่นแหละเป็นจริงจังกับไทยเครดิตก่อนเป็นจริงเลย
0: เพื่อลูกมันจะได้จบไงไม่งั้นผมก็เลยพอเริ่มทำพอเราเริ่มหางานทำมันก็เลยเนี้ยแล้วก็มีเงินอีกคนชลาย600มาช่วยด้วยมันก็เลยไอ้เงินวัตถิการอะไรที่ว่านั่นก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามันแจ้งว่าผมมีอะไรมีรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เหมือนกันเออมอเตอร์ไซค์ก็โดนยึดไปแล้วอะเขายึดไปหมด
1: คือเรามีเงินจ่ายเครดิตต่อเลยนะแม่ว่าน
0: ี้ดีกว่าย
1: อดเงินต้น 20,000 น่ะเราอยากจะขอผ่อนตรงนี้แล้วดอกเบี้ยปรับลดให้เราได้เท่าไหร่ยังไงเราจะขอเริ่มผ่อนได้เราไหวที่เดือนเท่าไหร่ยังไงกี่ปี
0: นั่นแหละ
1: ได้เลยครับพี่
0: เพราะว่าผมทุกวันนี้ผมก็นั่งคิดนะถ้าเกิดผมเสียชีวิตไปแล้วไอ้ดอกเบี้ยมันเงินตรงนี้เดี๋ยวลูกสาวผมจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอีกเพราะมันโทรหาลูกสาวผมเป็นคนลูกสาวผมเขากลัวมันขู่ลูกไงไอ้พวกชนายไอ้พวกที่ว่ามันตามตรงนี้มันโทรขู่ลูกผมลูกผมก็เลยกลัวเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้โห
2: คือตอนนี้ที่มียอดหนี้คงเหลือทั้งหมดนี่คือค่อนข้างที่จะหลายก้อนใช่ไหม
0: สองก้อนฮะของเมืองไทย
2: สองก้อนนี้
0: ผมส่ง500เมืองไทยผมส่งเดือนละ500เขาก็บอกว่าถ้าจะปิดก็ต้องปิด 15,000 พอดอกเบี้ยมันอีก 15,000 ก็เป็น 3,000 ผมว่าเออคงปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราลูกยังเรียนอยู
2: ่เอาอย่างนี้ก็ขอขยายเวลาเขาไปก่อนขอยืดงวดไปก่อนเพื่อลดค่างวดให้มันลดลงแล้วก็ขอพักชำระต้นชั่วคราวก็คืออย่าอย่าเงียบอ่ะนะคะอย่าเงียบคือยังไงก็ต้องติดต่อให้ได้นะคะติดต่อให้ได้แล้วก็มันจะมีทางด่วนแก้หนี้ของแบงค์ชาติ1213พี่ลองโทรมันจะมีเนี่ยค่ะ1213อ่ะปัจจุบันเนี้ย
0: ครับ
2: ทางด่วนแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโทรสาย1213เนี่ยขอคำแนะนำว่าเขาจะต้องทำยังไงก็เล่าความจริงถ้าไม่ไหวจริงๆนะพี่นะ
0: ไม่แต่นี่ที่ผมเล่าให้คุณศรีฟังนี่ความจริงจริงเลยนะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยโ
2: อ
0: ้มันสาหัสมากๆเลยไม่มีใครรับผิดชอบอะไรกับเราแล้วเรามี
2: ลูกเลยเนี่ยแล้วนี่นอกระบบของพี่อ่ะยังอยู่ใช่ไหม
0: ไม่มีฮะไม่มีผมไม่มีนี่นอกระบบเลย
2: ไม่มีแล้วนะโอเคถ้างั้นก็เอาแค่ตัวนี
0: ้ผมมีนู่นแล้วแหละว่าไอ้ทุ่งนั้นมันฟังล่าจนโอ้โหสุดยอดเลยในการเฉพาะอันเนี้ยก็เลยมีปัญหา
2: ก็ถ้าอย่างนั้นพี่ก็โทรศัพท์ทางด่วนแก้หนี้ของแบงค์ชาติ1213
0: โอเคครับ
2: นะคะเขาจะมีคลินิกแก้หนี้อยู่อาจจะมีคนกลางมาไก่เกี่ยให้นะน้องรุ่งนะเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้หนีไม่ได้เงียบไปไหนแต่ว่าในบรรยากาศเศรษฐกิจแบบนี้บางทีมันก็หาไม่ทัน
0: ครับ
1: ใช่อ
2: ย่าเงียบ
1: เจรจาเขาอย่างเดียวเลยพี่เพื่อที่ได้ปรับโครงสร้างแล้วเริ่มถ้าทันก็ผ่อนกันใหม่
0: จะมีแต่ตอนนั้นนะตอนที่เงียบไปนั่นนะคือโอ้โหสาหัสมากพอเราเริ่มจะขยับตัวได้แล้วเราก็เออเราก็เลยหันกลับมาจ่ายเขาจ่ายเขาจะกลายเป็นโอ้โหพอไม่เห็นเราจ่ายมันก็เลยขยับให้เราขยายจ่ายเยอะๆไปเรื่อยเราก็แล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นกระดอกไง
2: น
0: ั่
2: นแหละค่ะเดี๋ยวลองศึกษาดูพี่เพราะว่าธนาคารประเทศไทยก็มีโครงการเยอะมากเลยเรื่องปิดหนี้เนี่ยปิดหนี้ไวไปต่อได้เลยเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะพี่นะหรือถ้าแบบไม่ไหวอีกมุมหนึ่งก็คือสายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดอันนี้ก็มีคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้นะคะ1157เบอร์นี
0: ้ครับโอเคครับ
2: ค่ะ 1157ได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่เงียบนะพี่นะก็ติดต่อให้ได้ตลอดนะคะ
0: ครับขอบพระคุณ
2: ครับเราบริสุทธิ์ใจค่ะสู้ๆต่อค่ะพี่ปุ๊
0: ครับครับขอบพระคุณครับ
3: ครับ

0: ็น่าเห็นใจอยู่เนาะลูกเนาะ
1: ครับผม
0: คนเป็นหนี้บางทีมันก็ไม่มีทางออกมันแคบทางมันแคบลงทุกวันทุกวัน
1: นะแต่คุณเจอก็มีคนเคยบอกเป็นหนี้มันก็แค่เป็นหนี้ชีวิตเดี๋ยววันหนึ่งมันพอมันเจอทางออกเดี๋ยวก็นี่อย่างเงี้ยถ้าพี่เขาไปจริงๆเนี่ยที่พี่ว่าพอเป็นหนี้เสียแล้วก็เข้าโครงการอันนี้ได้นะของธนาคารประเทศไทยอ่ะปิดที่ไวไปต่อได้พวกนี้เขาไม่เกินแสนนึงอ่ะเคยฟังเขาอ่ะเขาบอกว่าถ้าผลย้อนนี้ไม่ถึงแสนก็เข้าโครงการได้เนา
0: ะ
1: ก็เหมือนเขาไปผ่อนกับทางนู้นแทนแต่ว่าจริงลองเจรจากับพวกเครดิตก่อนก็ได้นะผมว่าเขาพร้อมรับฟังนะ
0: คิดว่าน่าจะคือเหมือนคิดคนเป็นเจ้าหนี้ก็อยากจะได้คืนนั่นแหละเนาะเขาจริง
1: ใช่เขา
0: เขาก็อยากได้คืนเต็มไม่เต็มหน่วยพร้อมดอกเบี้ยของเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าลูกหนี้ก็ไม่ทันไม่ไหวจริงๆช่วงนี้สถานการณ์มันบีบบังคับเพราะฉะนั้นก็เครียดหน่อยนะคะก็อย่าหายไปต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะใครก็ตามเนาะไม่ใช่เฉพาะพี่ปุ๊คนเดียวหรอกอย่าหายขอให้ติดต่อให้ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังเร่งอยู่นะคะเพื่อที่จะหาเงินมันช่วยนี่แหละนะคะมาปิดหนี้ให้ไวที่สุดหายใจสู้ๆกันต่อนะคะเยอะอย่างนี้คือเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเนาะเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้บางคนก็คือต้องหนีเลยอ่ะก็มีนะคะย้ายบ้านย้ายอะไรไปเลยต้องหนีเลย
1: เงียบเลย
0: แต่ว่าพี่ปุ๊กเขาก็ไม่หนีค่ะเนาะค่ะมีอยู่ครอบค่ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นภาพก็รู้สึกโอ้โหน้ำตาจะไหลตามคือครอบครัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพี่ชายที่ทำงานเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวเสียชีวิตเหตุเกิดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เมษายนปรากฏว่าเขามีประกันวงเงิน2ล้านนะคะคนเสียชีวิตชื่อสุวรสน้องชายที่มาร้องเรียนเนี่ยคือคุณไม่ใช่น้องชายขอโทษเป็นน้องสาวชื่อคุณสมนึกคุณสมนึกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอพี่ชายซึ่งเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตเนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายโอมยื่นมือเข้ามาช่วยอ้างว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเรื่องคดีนะเดี๋ยวติดตามเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทต่อมาบริษัทประกันภัยอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนคือเขาจ่ายมาเป็นเช็คอะ2.5 ล้านกับผู้เสียชีวิตซึ่งพี่สมนึกเนี่ยแกเป็นน้องสาวคนเดียวของคุณสัวรถผู้ตายวันที่เอาเช็คไปเบิกเงินสดที่ธนาคารในตัวเมืองระยองปรากฏว่านายโอมคนนี้พาพี่สมนึกกับลูกเลี้ยงของคนตายก็คือคุณสัวรถเนี่ยไปร่วมเบิกด้วยแต่พอเบิกเงินสดมา2.5 ล้านเนี่ยนายโอมกับแบ่งเงินให้พี่สมนึกกับลูกเลี้ยงคือคุณแอนเนี่ยคนละ2.5 แสนเงินก้อนใหญ่ที่เหลืออีก2 ล้านท่วนนายโอมเก็บไว้เองอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้ตำรวจหลังจากนั้นหลบหนีไปพร้อมกับเงินสด2 ล้านทันทีลูกเลี้ยงคุณแอนพยายามไลน์ไปทวงถามเงิน2 ล้านคืนแต่นายโอมกลับพิมพ์ข้อความตอบกลับมาลักษณะข่มขู่ว่าเดี๋ยวถ้าพวกมึงเรื่องมากนะจะล้มคดีแล้วจะเรียก500,000คืนด้วยทำให้คุณแอนถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจและครับแค้นใจเนื่องจากว่าครอบครัวมีฐานะยากจนอยู่แล้วตอนแรกก็หลงเชื่อว่านายโอมคนนี้จะมาช่วยเหลือด้วยความจริงใจแต่กลับถูกเอาเงินก้อนใหญ่2 ล้านของคนตายไปอย่างหน้าตาเฉยเฮ้ยแล้วโอมเป็นใครอ่ะ
1: โอ้
0: นี่คือยังไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแต่พี่สมนึกกับแอนเนี่ยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของคนตายนี่ก็บอกว่า ตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าคนใครแต่ว่าคืออยู่ๆเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหมือนจะเป็นคนดีอ่ะเขาเดินเรื่องให้คือสองคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องแบบสินไหมทดแทนแล้วต้องได้ช่องอะไรเท่าไหร่ยังไงเขาก็ตะล่อมตะล่อมตะล่อมจนสุดท้ายกุ๊บไปเลยค่ะ2ล้านเนี่ยอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปแจ้งความหรือยังนะคะแต่ว่าพี่แกมาร้องเรียนกับสื่อนะคะติดทั้งพี่สมนึกแล้วก็คุณแอนเนี่ยค่ะลุง
2: ครับ
0: เนาะถ้าให้ดีที่ไปสายไหมต้องรอดนะเดี๋ยวให้เขาช่วยตามนะอย่างนี้นะไม่น่าจะหาตัวยากหรอกเนาะมีลงมีลายอ่ะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะแล้วเป็นญาติก็ไม่ใช่นะงงมากเลยแล้วตัวเองก็ได้ก้อนใหญ่ด้วยนะงงมาก
1: เนียนเลยครับ
0: เนียนสุดๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้แบบนี้นะครับ
0: แย่แย่แย่แย่ทำกันได
1: ้ครับผมนะส่วนใครที่เมื่อกี้บอกไม่มีทางออกนะชีวิตไม่มีทางออกก็อดทนอย่างเดียวนะอย่าแบบนี้นะฮะนี่ฮะพวกปล้นพวกชิงร้านทองอ่ะพี่นะครับล่าสุดนะเอาค้อนเข้าไปใช้ไม่ใช้ปืนนะใช้ค้อนนะครับในกรุงเทพเราเนี่ยแหละนะฮะเลยลาดกระบังไปพื้นที่น้ำท่วมแถวนั้นนะฮะสน.จระเข้น้อยนะครับเป็นการยืนยันว่าเส้นหลักนี่คงจะน้ำลดแล้วนะไปชิงทองได้นะครับเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งครับพี่ตำรวจตามจับได้ทันทีเลยกวาดไป27เส้นโอ้ทองนะพี่27เส้นนะครับ3ล้านกว่าบาทนะ
0: โอ้โห
1: ยังไม่ทันเหนื่อยโดนจับ
0: เอาค้อนไปต้นทองเหรอ
1: เอาค้อนเข้าไปครับร้านทองตั้งอยู่ในห้างฮะส่งทองมาให้หมดใช้ค้อนใช้ค้อน
0: ใช้ค้อนต้นทอง
1: จากนั้นเอาเส้นละ2บาทแต่27เส้นครับก็ออกจากห้างนะแถวๆถนนหลวงแพ่งนะครับลาดกระบังมุ่งหน้าเข้าเมืองมาทางอ่อนนุชนะฮะปรากฏว่าตำรวจสน.จระเข้น้อยนะครับได้รับแจ้งก็รีบไปสกัดจับคนร้ายนี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการหลบหนีตอนไหนสุดตามจับกุมตัวได้ยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับคนร้ายก็ไม่ทันเหนื่อยเหมือนกันยังไม่ทันได้นับทองเลยล่ะคีอยู่เนี่ยนะครับตำรวจสกัดตามจับไว้ได้แล้ว
0: เรียบร้อย
1: ครับผมนี่ก็สารภาพว่าติดหนี้อยู่แสนหนึ่งหมดหนทางไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปชิงทอง
0: เพื่อเอามาใช้หนี
1: ้เอามาใช้หนี้แล้วก็ใช้จ่ายด้วยไม่รู้ติดหนี้แล้วก็ติดพนันด้วยหรือไม่นะคร
0: ับ แล้วมันได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้นะพี่นะพี่จะไปชิงทองเอามาปลดหนี้ส่วนตัวของพี่นี่นะคะแล้วทองเนี่ยเขาทองนี่คือเขาหาซื้อมาฟรีเหรอคะหรือยังไงแกคิดง่ายๆอย่างนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นเลยพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: มันก็ติดครบตามระเบียบแต่ว่าทองยังอยู่ครบใช่ไหม
1: ยังอยู่ครบพี่เพราะว่า
0: โอ้โห
1: ช่วงนี้ทางได้หนีไปไกลเลยอะ
0: ค่ะยังไม่ทันได้หนีไปไกล
1: ได้ไว
0: ค่ะตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องของฮ่องกงเขากำลังจัดหาผู้หญิงไทยไปค้าประเวณีที่นั่นคือขณะนี้เขาบอกว่ากองกำลังตำรวจฮ่องกงนี่นะคะได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีที่ฮ่องกงเป็นที่นิยมเลยแหละรายได้ดีงานไม่เหนื่อยได้เงินเยอะติ๊บสูงจากการประสานงานนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยไปยังตำรวจฮ่องกงยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของขบวนการผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่ตรวจพบในการปฏิบัติการตำรวจฮ่องกงให้ข้อมูลว่าขบวนการนี้ก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันภายในเครือข่ายเองจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็หลังจากนั้นติดต่อนัดหมายลูกค้า ตลอดจนรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีโดยใช้แอป Telegram เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับลูกค้าแล้วก็ให้หญิงไทยที่ค้าประเวณีเนี่ยไปเจออยู่ตามโรงแรมต่างๆในย่านจินซาจุ่ยน้องต้องเคยไปไหมโรงแรมนี้ย่านนี
1: ้ย่านนี้จินซาจุ่ย
0: จินซาจุ่ยจินซาจุ่ยดังอยู่เน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: เขาบอกว่า
0: ที่นั่นแหละ
1: จังเขาเออครับ
0: เออเป็นเครือข่ายเป็นแหล่งอ่ะเออเป็นแหล่งที่คนเยอะพลุกพล่านเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงก็ไปตรวจค้นโรงแรมนี้แล้วก็ไปค้นที่พักของสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกับจุดที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีนะคะมีคนถูกจับ16รายเป็นหญิงไทย9รายตำรวจก็ยึดเงินสดไป13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ5ล้านกว่านะคะ5ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนาะแล้วก็เจอหลักฐานในการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีคือตอนนี้ตำรวจไทยกับฮ่องกงเนี่ยประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบทบาทของคนในเครือข่ายกับเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเพื่อเอามาขยายผลโดยน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยแล้วก็จะดำเนินคดีนะคะตอนนี้ก็เลยต้องเตือนว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงนะมีข้อเสนอแบบรู้สึกโอ้ยงานง่ายสบายเงินเดือนเยอะมากเลยเป็นหลายแสนขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานและค่าจ้างหน่อยถ้ามันแพงเกินไปแบบแปลกเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าขอให้ตรวจสอบติดต่อตำรวจด้วยถามตำรวจด้วยนะแล้วก็ดูเงื่อนไขสัญญาจ้างให้ชัดเจนว่างานอะไรกันแน่อย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอหรือว่ามันสูงเกินควรอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาหลอกไปค้าประเวณีแสวงหาผลประโยชน์กับร่างกายของท่านค่ะ
1: ตกนรกทั้งเป็นเลยไปอย่างนั้นนะ
0: จริง
1: อีกระยะหลังเนี่ยเราเลยทำให้รู้เลยพี่ฮ่องกงเนี่ยน้องๆตมน้องๆเกาหลีเลยนะนะครับเขาจะ
0: เขี้ยวเหรอ
1: เขาจะมายืนอยู่ตรงทางออกเครื่องบินเลยนะเขาไม่รอเราอยู่ที่ตมนะพอเราเดินออกจากเครื่องบินผ่านประตูเครื่องบินออกมาเนี่ยนะครับเข้าตัวอาคารปั๊บเนี่ยเที่ยวบินที่มาจากไทยแลนด์เนี่ยนะฮะตมเขาจะมา 6-7 คนนะมันจะมายืนอยู่ตรงงวงช้างตรงประตูทางออกเลยนะเขาจะขอตรวจเอกสารตรงนี้เลยนะไม่ต้องเข้าไปถึงตม.เขาเลยเขาตรวจสอบตรงนั้นเลยหรือโดนส่งกลับตรงนั้นเลยอ่ะหน้าเครื่องบินเลยอ่ะ
0: อ๋อ
1: ให้ขึ้นเครื่องบินกลับเลยอ่ะ
0: ไม่กักไม่ขังเอาไว้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วยิ่งถ้าผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวก็จะโดนตรวจ
0: ก็ส่งเลยส่งกลับเลย
1: ใช่
0: แต่บางคนก็ยอมเสี่ยงไปเพื่อการนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมมีงานแปลกๆไม่ใช่แปลกๆหรอกมันก็ไม่แปลกหรอกเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายจะถูกหลอกจะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ไปที่ไหนก็น่ากลัวไปหมดนะหรืองานกินเจอ่ะนี่ที่กรุงเทพนี่ล่าสุดเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ทำอะไรเลยวันทั้งวันตะเวนล้วงกระเป๋าคนที่ไปงานเทศกาลกินเจดูดิตรงป้อมปราบอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็มีการจัดงานเทศกาลกินเจเนาะแถวเยาวราชแถวอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยฝ่ายสืบของสน.ป้อมปราบนะคะก็รับแจ้งเหตุว่าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะขณะเดินร่วมงานเทศกาลกินเจอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อเสือเลยนะคะปรากฏว่าเอ้ากระเป๋าถูกเปิดโดยไม่รู้ตัวแล้วพบว่ามือถือเนี่ยหายไปเงินสดอีกจำนวนหนึ่งก็หายก็ไปดูกล้องนะคะตำรวจก็ดูกล้องให้เลยก็เห็นคนร้ายชัดเจนมากก็ไปจับมาได้แล้วเก่งมากนะคนต้องเยอะต้องแยะนะตำรวจก็ไปตามจับมาได้ไอ้คนเนี้ยปรากฏว่าเคยถูกตำรวจจับคดีลักทรัพย์มาแล้ว7ครั้งค่ะน้องด้ง
1: โอ้โหครับมันป้นเปี้ยนเข้าออกไงตำรวจสงสัยว่าไอ้นี่เปล่า
0: ไอ้นี่แหละ ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ลักษณะแต่งตัวดีมากต้องบอกว่าดีมากนะคะนุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อข้างในสีขาวเป็นแบบโฟโลอย่างดีแล้วก็มีเสื้อเหมือนกับลักษณะเสื้อคลุมกึ่งเสื้อสูทเลยนะแต่งตัวดีมากหน้าตาไม่เหมือนโจรเลยอ่ะเออแต่เมื่อวานนี้จับคามือถือคาไอโฟนอยู่เลยค่ะล้วงเก่งสุดๆมือเบามากโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: จริงๆตำรวจไม่ควรจะเบอร์หน้ามันเลยเนาะชื่อติชินัทขอสงวนนามสกุลอายุ45

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
14: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
13: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
14: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: วิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหื่นไหม
9: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิป
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: 6:14 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook ทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะคะ LTM FM 95วันนี้เช้าวันพุธ14ตุลาคมสวัสดีชาวอู่ทุกท่านนะคะมีคนขอเพลงนี้มาก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าช่วงนี้อู่รถทำงานค่อนข้างหนักค่ะน้องโล่งหลังจากที่รถน้ำท่วมมาอู่น่าจะเป็นหมื่นๆคันนะคะ
1: ช่วงนี้นะทั้งรถยกรถลากอู่รถเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ต้องยกไปไว้ที่อู่เพราะว่ารถบางคันก็ไม่ได้ซ่อมห้างก็ต้องซ่อมอู่บางคันก็ไม่ได้มีประกันก็ลองไปดูก่อนนะคะมีอยู่คันนึงอ่ะเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยจมน้ำมาประมาณ 6-7 วันนะคะทีนี้ก็ไม่กล้าสตาร์ทก็ให้ช่างที่อู่มาตีราคาเนาะช่างก็บอกว่า 45,000ก็ซ่อมให้เดี๋ยวใจมายกไปแล้วก็ไปซ่อม 45,000 เขาก็บอกว่าไม่มีตังค่าซ่อม 45,000 อันนี้ก็ปกติเขาขับส่งของอยู่อะไรอย่างนี้เนาะรับจ้างก็ไม่รู้ต้องทำไงสุดท้ายก็ขายเจ้าของอู่ไปราคา 15,000 ค่ะน้องโด่งได้แค่นั้นดูดิรถขับอยู่ดีๆเขาบอกว่าก็ใช้งานทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรซ่อมนิดซ่อมหน่อยเนาะแต่พอเจอน้ำท่วมไป 6-7 วันนะกลายเป็นซากขายได้ 15,000 บาทเท่านั้นรถยนต์1คัน
1: คือเข้าใจนะพี่คนต้องมีคนแบบนี้นะที่แบบว่าจะซ่อมก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะเขาบอกว่า 15,000 ไม่ไหวหรอกไปซื้อใหม่ดีกว่าไปโดยดาวใหม่ก็ 15,000 นี่แหละคงไปดาวรถมือไปดูมือที่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่มือ2หรอกเนาะ
1: แล้วขับไปมันจะเสียอีกมั้ยมันจะมีค่าอะไรอีกไหมจอดแช่น้ำมา 7-8 วันอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่มีใครกล้ารับประกันได้แบบ 100% เนาะ
1: ครับ
0: ช่างก็เถอะเจ้าของอู่ก็ยังไม่รับประกันเลยเขาบอกว่าก็ขับไปซ่อมไปแหละเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วจะคิดว่ายังไงอ่ะก็เลยไม่กล้าจ่ายเงิน 45,000 ขายดีกว่า 15,000 ได้เงินตรงเนี้ยโอ้ได้เงินก้อนมา 15,000 บาทรถ1คันโอ้โหยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์อีกเนาะ
1: ครับโ
0: อ้นี่ค่ะก็เห็นใจนะคะเจ้าของรถทุกท่านพูดถึงเรื่องรถก็แน่นอนนะคะยังคงเดือดกันอยู่นะเรื่องของน้องพายุนะคะกับการแข่งขันโกคาร์ทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็พายุก็ร้องไห้เนาะเห็นภาพแล้วก็พายุร้องไห้นะคะก็เด็กกันนะ8ขวบอ่ะ
1: โอ้
0: เด็ก8ขวบอ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจอะไรหรอก
1: ทำไมอ่ะขับมาแทบตายทำไมพอเข้าที่1เราไม่ได้ทำไมไม่ได้ขึ้นรับรางวัลล่ะอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้ยใช่ก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้น้องพายุเนี่ยเขาเก่งนะไอ้จังหวะที่เขาแซงอ่ะแล้วเข้าที่หนึ่งไปอ่ะเขารู้สึกเขาเก่งอ่ะเด็กแค่เนี้ยล่าสุดมาแล้วนะคะทีมเซอร์วิสของน้องพายุบอกว่ารถแข่งคันนี้เบอร์69ของน้องพายุเนี่ยผ่านการตรวจสภาพและผ่านการตรวจเสื้อสูบที่ใช้ถูกต้องแล้วไม่มีความผิดพลาดหรือทุจริตอะไรเลยนะเพื่อที่จะให้ได้รวยถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลหรือว่าได้เปรียบคู่แข่งไม่มีนะคะ
1: อ๋อผลออกแล้วนะ
0: น
1: ี่
0: คือใช่เขาชี้แจงแล้วเนี่ยค่ะทีมเซอร์วิสรถแข่งของพายุโพสต์เลยว่าอนุญาตเรียนจำจริงว่ารถคันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยค่ะเขาอ้างอิงเอกสารมาทุกสิ่งอย่างนะคะ
1: โอ้ผมก็ยังว่าอยู่นะเมื่อวานนี้ยังจัดช่วงหนึ่งทุ่มยังบอกเลยพี่สีว่าเอ๊ะทำไมตรวจนานจังเพราะคือก่อนแข่งคุณก็เอารถไปตรวจหลังแข่งคุณก็เอารถไปตรวจพอมีการประท้วงเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องประกาศได้แต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้ว
0: ก็ประกาศไม่ได้เพราะว่ามีคนประท้วงไง
1: ใช่ที่หมายถึงว่าไม่ได้ประกาศว่ามันถูกต้องหรือรถจะไม่ถูกเพราะว่าก่อนแข่ง1วันเนี่ยคุณก็ตรวจรถหลังแข่งคุณก็ตรวจรถคุณก็เห็นอยู่คนคุณก็เห็นอยู่แล้วมันก็น่าจะไม่นานน่ะในความรู้สึกนะฮะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: เออรถมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับ
0: เนาะ
1: แต่ก็ผลออกมาแล้ว
0: คนที่ประท้วงก็คือคุณปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์สามีของคุณเบนซ์พริกไทยในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ที่ส่งลูกชายน้องแมคคาเรนลงแข่งด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ประท้วงเพราะลูกผมแพ้นะแต่ผมประท้วงต้องการความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการแข่งเพราะว่าสเปคเครื่องยนต์ของแชมป์เนี่ยดูแล้วมันต่างจากคันอื่นอ๋อเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดของล่าสุดเลยค่ะในเพจของTIMA เขามีการไปคุยมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้แล้วเพจ
0: ชื่อเพจอะไรนะที่อยู่เมืองนอกอ่ะเ
1: ดี๋ยว CSI เหรอ
0: CSI
1: CSILA ใช่ไหมอ๋อครับผม
0: ใช่ใช่นั่นแหละเขาไปคุยมา CSILA นะไม่ใช่ MA เขาไปคุยมาว่าคุณปอเนี่ยเคยแข่งรถเมื่อปี2016เหตุเกิดที่ปทุมธานีเมษายนปี2016ตอนนั้นโดนตัดสินแพ้เหมือนกันก็เลยประท้วงผลการตัดสินนะคะพอนี่คือขออนุญาตเล่าของ CSILA นะคะบอกว่าคุณปอเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนถึงขั้นทำร้ายกรรมการและผู้หญิงต่างชาติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแพ้การแข่งขันเห็นบอกว่าคืนนั้นในสนามแข่งมีคนเห็นกันหมดเลยเขาว่าอย่างนั้นมีแบบมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะเพื่อข่มขู่ทีมงานกรรมการต่างชาติแต่ว่าไม่ใช่คุณปอเป็นคนยิงนะเขาบอกว่าทีมสมุนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเข้าไปตบฝรั่งและแฟนสาวชาวเบลเยียมจนมีคนตะโกนบอกว่าตำรวจมาถึงได้มีการแยกย้ายค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าคนในวงการแข่งรถก็ทำหนังสือขอโทษแทนณขณะนั้นนะเอ๊ะนี่เหตุเกิดเมื่อปี2016นะคะ
1: ครับ
0: เขาระบุอย่างนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าปอไหนนะปอเดียวกันหรือเปล่า
1: โอ้
0: แต่ก็มีภาพข่าวย้อนไปเมื่อเมษายนปี2016
1: เลยโดนโยงเลย
0: พอเดียวกันไหม
1: เลยโดนโยงไปที่เรื่องตัวเองเลย
0: โดนโยงไปอีกถ้าสมมตินะอันนี้เราก็คิดว่าคงไม่รู้ว่าปอเดียวกันไหมแต่ถ้าเป็นปอเดียวกันก็แสดงว่าตอนที่ลูกชายน้องแมคคาเรนยังไม่เกิดเนาะตอนนี้ลูกอ่ะน้องแมคคาเรนเนี่ย8ขวบก็คือเขาทำผลงานคว้าอันดับ2ในรุ่นนี้8ถึง9ขวบนะคะแล้วก็ยอมรับว่าคือเด็กๆทุกคนน่ะเก่งอะนะเขาสูสีกันแหละแข่งกันนะก็ดูสูสีนะแต่ว่าพอจบการแข่งขันเราก็เห็นว่าน้องพายุเขาแซงไปได้อันดับหนึ่งเนาะซึ่งในการแข่งขันเนี่ยคุณปอเขาบอกว่ารถเนี่ยสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์รถคันอื่นจากรถที่ลงแข่งทั้งหมด21คันเนี่ยเขาบอกว่ารถของพายุเนี่ยพบประเด็นนี้เพียงคันเดียวเขาก็เลยตั้งคำถามไงว่าได้รับอนุญาตตามกติกาของรายการหรือเปล่าทำไมถึงสามารถเอาสเปคเก่ามาแข่งได้รวมถึงกระบวนการตรวจสภาพเครื่องยนต์ใช้หลักเกณฑ์ใดและรถทุกคันได้รับการตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันจริงหรือไม่จึงตัดสินใจไปยื่นเรื่องต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือว่ารยศท.เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนก็เท่านั้นไม่ได้มุ่งกล่าวหาว่านักแข่งหรือว่าผู้ปกครองคนไหนอะไรเลยถ้าผลการตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องตามกติกาผมก็พร้อมจะยอมรับไม่ได้เรียกร้องให้ลูกผมชนะผมเรียกร้องให้ลูกผมเรียกร้องให้เด็กทุกคนว่ามีสิทธิ์แข่งอย่างเท่าเทียมประมาณนี
1: ้ครับผม
0: แต่ก็มีคำถามสิ่งว่าเอาสมมตินะถ้าน้องแมคคาเรนลูกชายของคุณปอเข้าที่หนึ่งคุณปอจะยื่นไหม
1: ก็ไม่ยื่น
0: เอ้าไม่ยื่นเหรอเอ้าก็ในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่ารถที่เข้าแข่ง21คันมีอยู่1คันน่ะสเปครุ่นเก่าอ่ะทำไมไม่ยื่นล่ะ
1: คนเรามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันได้ผลประโยชน์ก็คือวันนั้นเขาอาจจะยุ่งไปรับเหรียญขึ้นโพเดียมถ่ายรูปไม่มีเวลาไปยื่น
0: อ๋อไปยื่น
1: โดย โอ้ร้อยทั้งร้อยมันไม่มีหรอกครับไม่มีใครยื่นหรอกครับอื
0: ม
1: ครับ
0: ร้อยทั้งร้อยเลยเนาะก็ไม่ยื่น
1: ครับเพราะวันนั้นแกก็ต้องไปลงโซเชียลถ่ายรูปกันอะไรกันมันก็ไม่มีเวลามาจะมายื่นอะไรหรอกนะทีนี้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกเครื่องยนต์นะครับพี่เขาก็ออกมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าเคสเนี้ยทีมช่างอะทีมช่างของฝั่งของพายุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาศึกษารายละเอียดมาดีนะครับเสื้อสูบที่เขาใช้เนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของกฎกติกาอย่างเช่นเขาบอกว่าให้ใช้รองเท้ายี่ห้อตัว A แต่มันมีตั้งแต่รุ่นแบบโอ้โหรุ่นสารพัดรุ่นอะแต่ในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นไหนนะครับทีมช่างเนี่ยเขาก็ไปเลือกใช้อาจจะเป็นรุ่นที่แบบคนอื่นไม่ใช้แต่เขาศึกษามาแล้วว่าใช้ได้เ
0: ช
1: ื
0: ่อถือ
1: ใช้ได้เขาเปลี่ยนดีกว่าเขาเปลี่ยนตัวนี้เอาไปใช้รุ่นอื่นดีกว่าคนอื่นอาจจะใช้ตัวท็อปเขาอาจจะไปใช้ตัวท็อปกว่าหรืออาจจะไปใช้ตัวรองท็อปแต่มันอาจจะดีกว่ามันอาจจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเปรียบเหมือนรองเท้าวิ่งมีเร็วมีเด้งมีหนึบมีอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเขาก็ไปใช้ตัวที่ไม่เหมือนกับรถคันอื่น
0: ๆ
1: แต่ในมุมมองของช่างคนนี้เขาบอกว่าก็ในเมื่อหลักเกณฑ์ไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นนี้ก็ต้องถือว่าไม่ผิดแค่นั้นเลยเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่รู้แต่ว่าในหลักเกณฑ์ไม่มีห้าม
0: ไม่ห้ามเอาไว
1: ้
0: ก็
1: นี่ก็ในมุมของช่างตามในมุมมองของช่างในมุมมองเขาคนเดียวนะมึงบอกเอ๊ะน่าจะไอ้ทีมตรวจสอบเนี่ยจะรีบๆออกมาบอกได้แล้ว
0: เ
1: พราะคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้วมันก็ไม่มีคุณไปเปิดหลักเกณฑ์ดูคุณก็รู้แล้ว
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่ก็ดีทำให้คนหันมาสนใจนะที่นี่สนามหน้าเนี่ยสนามแข่งต่อไปเนี่ยเผลอๆมีถ่ายทอดสดนะพี
0: ่ค่ะ
1: คนจะอยากดูนะ
0: ใช่
1: แล้วพอคนเขาตัดคลิปใช่พอคนเขาตัดคลิปใหม่ที่พี่สีว่าพายุมันแซงโหดนะมันโค้งมันเบียดมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะ
0: เออ
1: มันจะขึ้นแบบโอ
0: ้
1: เวลาโค้ง
0: พายุ
1: หลุดโค้งหินกระจุยอ่ะ
0: ฮะ
1: เพราะว่ามันต้องแซงไอ้น้องลูกไฮโซปอลเขาก็บังกันมาอย่างดีนะเราก็ต้องมีชิงเหลี่ยมกันใช่ไหมมีคนตัดคลิปมาตอนออกสตาร์ทต้องแบบชิงเหลี่ยมขึ้นนำให้ได้เลยอ่ะแต่เขาคงถูกเคลนมาว่าเฮ้ยเราต้องนำแต่คันตั้งแต่นำแต่โค้งแรกนะเขาถึงแบบสตาร์ทแบบเหลื่อมๆเส้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบขึ้นนำให้ได้เออแต่มันก็สนุกดีมันก็เลยทำให้เราแบบตัวคาร์ดนะ
0: สนใจขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะกีฬาอะไรอย่างงี้นะ
1: มีคนบอกว่า
0: เป็นกีฬาความเร็ว
1: กีฬาความเร็วแล้วก็กีฬาแบบคนมีตังหน่อยโกคาร์ดอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าแบบอาจจะแบบลูกธรรมดาหน่อยก็ขาถ่ายจักรยานขาถ่ายแต่ก็ไม่หรอกแต่ไม่หรอกมันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนว่าเอ๊ะไปขับพวกนี้มันต้อง
0: ใช้เงินเท่าไหร่
1: พวกนี้นะต้องเสียเงินเยอะเส
0: ีย
1: เงินน้อยยังไงนะเนี่ยมันก็เลยทำให้คนหันมาสนใจโกคาร์ดเด็กมากขึ้นนะก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ดีนะสนามหน้าคนก็ได้ไปดูเยอะอะ
0: แน่นอนเชื่อเถอะ
1: เออพี่
0: ค่ะ
1: คือพวกเสื้อแข่งมอเตอร์สปอร์ตพวก F1 พวกนี้มันยิ่งฮิตๆกันอยู่นะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยทำออกมาหมดเลยนะพี่สีตัว 2-3,000 นะเสื้อเขาอะเสื้อที่เป็นแบบ F1 อะที
0: ่แพงมาก
1: อาม่าของน้องพายุยังใส่เลยนะอาม่าของน้องพายุยังใส่เสื้อสีส้ม
0: อ๋อสีส้มๆนะ
1: เออแต่พวกนี้เสื้อของ F1 เขาอะเขาทำแบรนด์แต่ละแบรนด์ออกมา
0: ค่ะ
1: ทำมาขายกันเรา
0: ทำมาขายมันก็สวยอยู่นะเป็นเสื้อทีมเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก็รอดูว่าทางกยศท.เขาจะสรุปออกมาได้ยังไงนะคะทำไมคือเขาประท้วงตั้งหลายข้อนะค่ะเขาก็พูดอยู่ว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกาแล้วก็ต้องใช้ได้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมประมาณนี้อันนี้คุณปอปะนุพัฒน์นะคะเลิศทวีวิทย์อันนี้ก็โพสต์เลยค่ะยาวเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไว้เห็นจะเลยว่าอ๋อมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าต่างกับที่ลูกชายของคุณปอใช้ค่ะนี่มันประเด็นตรงที่ว่าโอ้โหนี่คือก็ต้องอธิบายเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะว่าการที่แบบชนะเพราะอะไรไม่ชนะเพราะอะไรเท่าที่หนึ่งยังไม่ได้เลยเนาะก็เป็นงานที่พ่อแม่ต้องซัพพอร์ตลูกอะเนาะอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคือบ้านของคุณชมพู่เนี่ยโอ้โหเขาไปกันทั้งบ้านเลยนะคะทั้งโอ้พี่เลี้ยงทั้งปู่ย่าตายายไปหมดเลย
1: ครับผม
0: ก็เข้าใจแหละ
1: แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่โด่งดังมาไม่กี่วันนะมีแข่งจบไม่กี่วันเดี๋ยวเรื่องราวไม่จบนะตอนนี้พวกบรรดาคนที่เคยอยู่ในวงการแข่งรถเนาะคุณไผ่ลิกคุณเพชรจ้าพี่พีททองเจือ
0: เออได้มาทะเลาะกันเองอ่ะ
1: สื่อก็ไปถามแหละเพราะว่าพวกนี้ก็คือคนที่เคยแข่งรถแข่งอะไรกันมาก่อน
0: ค่ะ
1: เออ
0: เนี่ยตอนเนี้ยรู้ไหมเขามาทะเลาะกันเองนะมาแบ่งพวกแบ่งแยกกันแล้วก็จะมีเอฟซีแต่ละฝ่าย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่พีททองเจือก็บอกว่าจริงๆก็เครื่องก็ส่วนหนึ่งแต่หลักๆอยู่ที่ฝีมือ ฝีมือเด็กนะ
0: ค่ะก
1: ็มาดู
0: แลไม่เป็นไรนะให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้ดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรวจสอบไป
1: เถอะจนได้แน่คนแต่ละทีมก็จะได้ไปเลือกหาศึกษากติกาก็ไปเลือกหาของที่ดีมาเพิ่มแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ใจคนขับด้วยแหละนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใจเด็กอ่ะ8ขวบใช่ไหมพี่พวกนี้8ขวบใช่ไหม
0: 8ขวบ
1: โอ้โหขับแต่ไม่กลัวหลุดโค้งไม่กลัวเจ็บเลยเหรอลูก
0: โอ้เก่งเนาะเขาแสดงว่าเขาใจกล้าใจถึง
1: ใช่แต่ละคนที่ขับแต่ละคนนะครับ
0: อีกไหมบันเทิงกีฬาก
1: ีฬานี้ขอดูสักนิดนะครับแม่กีฬาช่วงนี้เอ๊ะสุดทีมพาราลิมปิกเราก็เริ่มเตรียมที่จะไปแล้วนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ18
1: ทำการแข่งขัน
0: เริ่มแข่งที่ญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับผมโอ้นะฮะพวกพาราลิมปิกนี่ก็ได้ถ้าไปเนี่ยเขาก็เห็นตัวอย่างของกีฬาที่ได้เขาเรียกอะไรเป็นเงินรางวัลแล้วเนาะเป็นเงินรางวัล
0: แต่ไม่ถึงขั้นนักกีฬาเอเชียนเกมใช่ไหม
1: ไม่ถึง
0: ไม่เท่าเนาะเงินรางวัลพาราลิมปิกเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งไม่เท่าหรอก
1: เขาเหรียญทองอย่างแบบได้2ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เหมือนกันนะ
0: ได
1: ้
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองขึ้นมานะแต่ตอนนี้แต่สมาคมเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเอเชียนพาราลิมปิกเกมนะฮะเข้าไปเอเชียนพาราเกมนะครับก็แข่งที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะอย่างน้อยเนี่ยพี่ๆเขาก็ต้องไปเตรียมตัวล่วงหน้าเก็บตัวล่วงหน้ากันนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะหนึ่งในสมาคมเขาบอกว่านายกสมาคมคนพิการไทยนะครับเขาก็มาให้กำลังใจทัพนักปั่น นักปั่นนักปั่นวีลแชร์เขามีวิ่งคือวิ่งเนี่ยเขามีหลายแบบนะวิ่งวีลแชร์วิ่งแบบพิการขาพิการแขนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกไปแต่ละประเภทนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สมาคมทางสมาคมเกี่ยวกับพวกการปั่นเนี่ยนะฮะหวังเอาไว้1เหรียญนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทย
0: ค่ะ
1: นะครับหวังเอาไว้1เหรียญทองขอให้เกินเป้าแล้วกันนะขอให้เกินเป้าเราเป็นแชมป์เก่านะครับเหรียญทองเอเชียนพาราเกมปี2025ระยะ 1,000 เมตรชายโอ้โห 1,000 เมตรเหนื่อยกว่าคนธรรมดาแต่ว่าพี่เพียวเขาสู้เรีย
0: ง
1: เขาส
0: ู้จริงๆเนาะหลายประเภทกีฬานะคนปกติยังยากเลยในการแข่งแต่นี่คือเป็นผู้พิการนะคะก็สามารถที่จะทำได้เดี๋ยวนะ
1: จะแข่งกันสัปดาห์หนึ่งนะ18-24ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าญี่ปุ่นเหมือนกันไทยเราส่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมด412คนเป็นนักกีฬา265คนนะพี
0: ่ค่ะ
1: 18ชนิดกีฬานะครับก็เราตั้งเป้าให้เทียบเท่ากับครั้งที่แล้วก็คือ27เหรียญทอง
0: อ๋อเท่ากับ
1: สมาคม
0: ครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะ
1: ไม่อยากให้ต่ำกว่า27เหรียญ
0: ค่ะ
1: 18อีกไม่กี่วันละจะได้ส่งใจไปช่วยกันนะครับ
0: ยังไม่มีตัวเลขแค่เดี๋ยวนะกำลังดูตัวเลขอยู่ว่าพาราทีมชาติของเนี่ยที่กำลังจะไปวันที่18นี้ได้เท่าไหร่เขามีแต่ตัวเลขของเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นยอดรวมมาด้วยซ้ำไปว่ารางเงินรางวัลรวมกันเนี่ย128ล้านของครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าจะได้คนละเท่าไหร่เนี่ยค่ะทำไมถึงไม่บอกมาเลยงงตรงเนี้ยแต่ว่าในครั้งที่แล้วก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเขาว่าอย่างนั้นยังหาไม่เจอ
1: คือเหมาะกับที่ความทุ่มเทประมาณนั้นใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะใช่ทำไมไม่บอกเหรียญรางวัลไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเจอค่อยว่ากันสำหรับเงินอาชีพนะเราใจจริงนะเราก็อยากจะคิดว่าอย่างน้อยก็นั่นแหละสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยนะเขาไปสร้างชื่อเสียงนะคะแต่คิดว่าไม่เท่านักกีฬาปกติ
1: ครับผม
0: รายละเอียดนะคะไม่เท่าแน่นอนแต่ถ้าเหรียญเงินเหรียญทองสักคนละสองล้านก็โอเคเหมือนกันเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรอชมกันนะคะให้กำลังใจค่ะ
1: นะ
0: จบค่ะบันเทิงและกีฬาส่วนข่าวอื่นตอนนี้ก็คงต้องติดตามอะไรแล้วเนี่ยเรื่องของประกันสังคมสักหน่อยหนึ่งไหม
1: นะครับผม
0: ซึ่งได้บอร์ดไปนะคะซึ่งได้บอร์ดชุดใหม่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องทำงานนะเพื่อผู้ประกันตนเพราะว่าเงินมันก้อนใหญ่มากนะคะมันก้อนใหญ่มากแล้วก็เมื่อวานทางสสชลบุรีของพรรคประชาชนคุณศักดิ์สวัสดิ์เขาโพสต์ว่าสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเอากฎหมายข้อไหนมาใช้คืออันเนี้ยมาจากว่าเดี๋ยว สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาจะดูผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคการเมืองคือหนึ่งในนั้นที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเป็นบอร์ดฝ่ายนายจ้างเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณธนาธรด้วยค่ะน้องดุ้งก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองไหมซึ่งคุณศาสวัตแกก็โพสต์ว่าการมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเป็นความผิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแต่ไม่ได้เขียนเลยว่าห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองธรรมดาไม่ได้เขียนว่าห้ามได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและไม่ได้เขียนอีกว่าการมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์เพราะฉะนั้นความรู้สึกเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กฎหมายถ้าใครขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็ตรวจสอบไปตามนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้ทำผิดข้อห้ามตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์มาสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาตัดสินเขาอันนี้ก็โพสต์ดักไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนะไม่ใช่มาตั้งข้อสงสัยเรื่องความสัมพันธ์แบบกว้างๆแล้วใช้เป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ที่สำคัญคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดมีหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมไม่ใช่ให้สำนักงานประกันสังคมเลือกเอาแต่คนที่ตัวเองพอใจเข้ามาตรวจสอบเท่านั้นอันนี้ถามดักไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็เลยไปตรวจสอบเชิงลึกของบอร์ดที่ได้รับเลือกเข้าไปรอบนี้เนี่ยในส่วนของผู้ประกันตนก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยที่เข้าไปด้วยเนี่ยบางคนก็บอกว่าบริษัทบางทีในแต่ละปีเนี่ยไม่ได้มีกำไรบริษัทอะไรมากมายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคะในกฎหมายว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะว่าบริษัทคุณต้องกำไรเท่านั้นขาดทุนมาสมัครเป็นบอร์ดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีตรงนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายคนก็มองว่าอุ้ยบริษัทคุณอะดูแล้วไม่ได้กำไรเลยอะปีนึงกำไรแค่ไม่กี่ร้อยบาทแต่จะมาบริหารเงินงบประมาณตั้งโอ้โห2ล้านล้านเหรอเกือบ3ล้านล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้เป็นการสงสัยนะในโซเชียลมีเดีย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: แล้วก็
1: เห็นทางฝั่งคู่แข่งอย่างทีมของคุณคุณพนัสอ่ะนะครับ
0: ค่ะคุณพนัสไทยล้วน
1: คุณพนัสไทยล้วนนะฮะที่ว่าบอร์ดเป็นบอร์ดมา8สมัยนะครับทีมเขาเป็นมา8สมัยนะฮะก็เห็นคุณพนัสบอกเดี๋ยวจะมีการแถลงทุกเดือนเลยนะไล่ดูเลยว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยที่ประกาศไว้77นโยบายอ่ะเรื่องนี้ไม่เห็นทำอะไรเลยจะแถลงเป็นคอยจับตาเป็นรายเดือนนะฮะคือแกบอกว่าเลือกตั้งจบไปแล้วเนี่ยแต่ว่างานที่ตามมาเนี่ยโอ้โหอีกเยอะจะรอดูเลยว่าทำได้ไหมแต่นโยบายนะครับที่ประกันสังคมก้าวหน้าเขาเตรียมไว้เนี่ยนะ
0: คร
1: ับ ก็ดีก็ช่วยกันดูก็ช่วยกันโฟกัสดูนะครับว่าจะเขาได้ทำตามที่เขาหาเสียงไว้ไหมนโยบายเด่นของเขาอ่ะนะครับคนก็หวังเรื่องของอนาคตเงินบำนาญด้วยนะพี่สีเนาะว่าถ้ามันปันทุกผู้ปัดจ่ายไปจนถึงนั่นแหละ5-15แล้วถ้าเกิดมันได้มากกว่า3-4-5 พันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะต่อเดือนอ่ะก็ดูเดี๋ยวดูทีนี้เขาบริหารดู
0: ค่ะเนาะให้เวลาสักหน่อยมีเพื่อนอีกไหม
1: ครับผมก็มี
0: เรื่องนายอำเภอจบแล้วเนาะ
1: นายอำเภอใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้จะลามไปถึง
0: บ้านสร้างก็ไป แกก็ไปคอนเทนต์อยู่ที่อำเภอลำสนธิแล้วนะคะตอนนี
1: ้ตอนนี้ในอำเภอนิ่งนะแต่ว่าตัวอดีตปลัดก็ซัดกันแล้วพี
0: ่เออใช่ปลัดสองคน
1: ท่านครับท่านปลัดคนปัจจุบันนะครับปลัดอันติดอ่ะ
0: ค
1: ่ะนะครับท่านก็ออกมาเชิงตอบโต้นะครับตอบโต้ประดิษฐ์อดีตปลัดท่านสุทธิพงษ์กินเจริญนะฮะอดีตปลัดคนก่อนนะครับก็บอกว่าไม่เห็นหน้าอายตรงไหนเลยถ้าบอกว่าอยู่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นหน้าอายเลยนะตอนที่ท่านอยู่อ่ะก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นตรวจสอบทุจริตไม่เห็นทำอะไรเลย
0: เออนี่คือเขาเคยร่วมงานกันมานะเขาไม่ถูกกันหรอ
1: ต้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนเหรอพี่เน
0: าะก็ใช่สิก็คือตอนที่ปลัดคนก่อนอยู่ปลัดคุณอันสิทธิ์ก็เป็นรองอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: เออต้องไม่รองก็อธิบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ต้องอยู่วนเว
0: ีย
1: น
0: ใช่ใช่
1: ตำแหน่ง
0: ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเดิมมาแหละ
1: เออ
0: ไม่
1: ใช่ว่าก็อาจจะคนละขั้วคนละใช่ไหม
0: คนละขั้วแล้วเหรอ
1: โ
0: อ้เมื่อก่อนชาวบ้านไม่รู้ตอนนี้ชาวบ้านรู้หมดเลยว่าอ๋ออยู่คนละขั้วเออใช่ไหมเออคนละสีเอางี้ละกันชัวร์ละเออน่าจะอยู่กับคนละสี
1: อืมอืมก็เลยกลามมาเป็นศึกประหลัดกระทรวงแทนละโอ้นะครับประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นเนาะ
1: ครับผม
0: มาเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ใช้ตาฉลากทองไง
4: เหม
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: แรง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะ
3: ครับก็ข่าวนี้ถ้าเราใส่เอฟเฟคแบบใน TikTok อะไรอย่างนี้นะพี่ถีมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีที่บอกว่ามันใช่ไหมวะมันใช่ไหมวะ
2: คล้ายๆเสียงนักคอมเหรอ
3: เออได้เสียงนักคอมมันใช่ไหมวะนะฮะคือตอนนี้ที่ปารีสเนี่ยเขากำลังรอคำชี้แจงอยู่นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาสงสัยว่าอุบัติเหตุรถกระบะขับย้อนสอนไปพุ่งชนรถอีกคันหนึ่งจนหงายท้องตกถนนเนี่ยแล้วคนขับลงมาลักษณะเดินเมานะฮะเป็นตำรวจจริงหรือไม่แต่งกายครึ่งท่อนกางเกงสีกากีเสื้อยืดสีขาวนะฮะแล้วก็แล้วก็กลางนะครับตอนที่เอาตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยกลางไม่ยอมเป่าไม่ยอมให้พยาบาลเป่าแอลกอฮอล์นะครับไม่ยอมตรวจแล้วมีลักษณะโวยวายโวยวายอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ยอมบอกว่าเป็นตำรวจหรือเขายังไงหรือเขาอาจจะซื้อกางเกงอะไรมาให้มันเหมือนกางเกงขึ้นท้อง
2: งั้น
3: รู้ค่ะก็มีรายงานว่านะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นตำรวจสังกัดสภ.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มึนเมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเส้น304นะครับที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะก็คู่กรณีที่โดนรถของท่านนี้สวนมาเนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่าเจ็บสาหัสนะครับขาขวานี่ผิดรูปไปเลยรถนี่หงายท้องตกลงไปที่ข้างถนนนะ
2: โอ
3: ้ก็อายุ23ปีเท่านั้นเองนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนนะครับกระบะ4ประตูของคนที่แต่งกายครึ่งท่อนเนี่ยนะครับขับย้อนสอนมาจากฝั่งตรงข้ามเลยย้อนมานะแล้วก็เป็นจังหวะที่กระบะคันนี้เขาขับมาของเขาดีๆนะครับมันมองไม่เห็นแล้วก็ย้อนคันที่ย้อนสอนเนี่ยพุ่งมาชนที่ด้านข้าง
2: โอ้โห
3: ลักษณะเขาบอกดูยังไงก็เมามันใช่ไหมวะ
2: ใช่สรุปคำตอบเลยว่าใช่สิวะเออมันก็ใช่สิวะทำไมจะไม่ใช่อ่ะเออ
3: เออ
2: โ
3: อ้นะ
2: แต่ชัวร์แล้วอยู่ที่ปาจีนเหรอ
3: ที่ปาจีน
2: ปาจีนบุรีเนาะ
3: ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเอ๊ตกลงแล้วนะครับใช่หรือไม่ใช่ใคร
2: ก็ใช่จริงๆด้วยแต่จริงๆก็เนาะมันก็ต้องมีเรื่องอะไรคะมนุษยธรรมบ้างนะ
3: ตอนนั้นอาจจะเมาหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยใช่ต้องมีบ้างครับผม
2: อาชีพไหนก็ตามแหละถ้าทำผิดก็ต้องนั่นแหละตามนั้นเลย
3: เนาะใช่ครับ
2: หมดเวลาวันนี้พรุ่งนี้ก็วันนี้กรุงเทพหยุดราชการ